0: ไปว่าของดีมาใส่รถ
1: โอ้บานสวนข้างๆเพิ่นเลยเอา
0: หมักทดลอง
1: มาให้ทดลองใส่เบิ่ง
0: หมักทดลอง
1: เพราะว่ามีทีมงานของโซเลนี่ออกมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่นเลยเอาชุดทดลองไว้ให้ลองใส่เบิ่งแม่นบ่อีบ่
0: ครับ
1: ใส่เราเป็นจังได๋แน่บาดนี
0: ้ใส่ก็ผลดีอยู
1: ่มันดีแนวใดคุณพ่อ
0: ดีคือว่ามันยุดมันก็ยุดน้ํายางออกมันยุดมันก็คือยุดนะน
1: ้
0: ําเลี้ยงบ่ออกนะ
1: น้ําเลี้ยงบ่ออกเพราะน้ํายางยุดมันก็ยุดน้ําม
0: ันยุดได้เลย
1: เปลือกมันเป็นจังได๋คุณพ่อเปลือกนิ่มก็บ่รู้สึกว่าเปลือกนิ่มมันยัง
0: กีดนิ่มดีอยู
1: ่บาดนี้พ่อหลังจากทดลองแล้วถึงอกถึงใจก็เลยสั่งซื้อเลยบ่บาดนี
0: ้ก็ใส่มาประจําเลยแหละ
1: ก็เลยใส่ประจําเลยสมมุติยังใส่อยู่บ
0: ่ใส่อยู่ตลอดแล้ว
1: ผลผลิตเพิ่มขึ้นหลายกว่าเก่าบ่คุณพ่อ
0: เพิ่มขึ้นแน่นอนเพิ่ม
1: แน่นอน
0: ถ้าบ่ใส่ก็คือบ่มีน้ํายางนะ
1: คันบ่ใส่บ่มีน้ํายาง
0: มีน้ํายางออกมาเพราะว่ามันหน้าแล้ง
1: โอ้ช่วงนี้มันหน้าแล้งเนาะคุณพ่อเน
0: า
1: ะปกติหน้าแล้งนี่มันบ่ค่อยได้ผลผลิตอยู่แล้วแม่นบ่พ่อ
0: นี่หน้าแล้งมันต้องยุดต้องพัก
1: ต้องพักบาดอันนี้ก็เลยกีดผ้าแล้งเลย
0: อันนี้กีดผ้าแล้งเลย
1: ใส่โซเลพารา
0: ใส่โซเลพาราอย่างเดียว
1: ถึงอกถึงใจแห้งบ่อีพ่อ
0: ราคามันเป็นใจแน่ก็เลยมาเอาเบิ่งจะบาดก็หน้านะ
1: ราคายางก็เป็นใจแน่มาพอโซเลพาราก็ถืออกถือใจแน่นําเรียงบ่ไหลเมียนเลย
0: เออก็เอาเลยแล้ว
1: ครับ
0: ลุยเลยแล้วบัดนี
1: ้ถืออกถือใจเนาะคุณพ่ออยากให้คุณพ่อนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราคือคุณพ่อนี่บอกความประทับอกประทับใจหลังจากใส่โซเลพาราแล้วอยากให้เพิ่นใส่คือเจ้าของบ่บอกเพิ่นฟังคักๆเบิ่งคุณพ่อเชิญครับ
0: อันนี้ก็ผมทดลองใส่มาแล้วโซเลพารามันก็ได้ผลดีครับ
1: ครับผม
0: แต่ผู้เกษตรกรผู้อื่นก็ต้องการจะใส่ก็ลองเบิ่งครับ
1: ครับ
0: อืออ
1: ย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส่
0: อืออ
1: ย่าเฝ้ามันใจ
0: ตัวยาผมก็ใส่มาเบิ่งแล้วมันยัง
1: ครับผม
0: ท้องตลาดใส่มาเบิ่งแล้วแต่ว่ามาใส่ตัวนี้แล้วก็คือแน่นะ
1: ใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
0: ครับ
1: แต่มาใส่โซเลพารานี่ทรงคือแน
0: ่คือแน
1: ่นี่แหละครับคือเสียงจากปากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นใส่โซเลพาราอีหลีอย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้อีพ่อบอกบ้านอยู่บ้านเซาบอกซื้ออีกทีนึงครับเชิญครับคุณพ่อครับ
0: ผมนายกิติศักดิ์วงตะล่าครับอยู่บ้านดอนคำตำบลกระเหลืองอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมครับ
1: คุณพ่อกิติศักดิ์วงตะล่าเนาะครับเนาะ
0: ครับ
1: ผมอยู่บ้านดอนคำตำบลกระเหลืองอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม
0: คร
1: ับ เกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่โซเลพาราอีหลีนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับเกษตรกรชาวสวนยางที่เบิ่งผมกับคุณพ่ออยู่ในขณะนี้ฟังผมกับคุณพ่อคุยกันอยู่ในขณะนี้นะครับอยากหยุดปัญหาทุกปัญหาของการกรีดยางนะครับด้วยโซเลพาราจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลแต่น้ำยางอีพ่อแม่น้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมานะครับต้องโซเลพาราสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขทุกคนได้เก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลรวม
4: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แตกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียม

อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเพิ่มอยากได้นำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ยางสูงๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดฟังทั้งนี้พี่น้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางใส่แล้วนี่ที่ว้าอีพ่อยแม่เอ้ยเปลือกยางนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้กับบ่สะดุดมีดไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับเฮ็ดให้น้ำยางเฮาเข้มข้นมีเปอร์เซ็นต์ยางสูงเวลาหยอดน้ำกรดข้น 2-3 บาทเหนียวตุ่ยหลดเด้นะครับคันน้ำเลี้ยงปนออกมาหลายๆนี่สังเกตง่ายๆเวลาคนมันสิเป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคืออย่างคนนุ่มนะครับแต่ว่าคันพี่น้องเกษตรกรเฮาได้ใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองแล้วนะครับเวลาคนนี่ห้วยคน 2-3 บาทแต่แล้วเหนียวตุ่ยเลยเด้เปลือกกระนิ่มกรีดก็ง่ายนะครับซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูหรือว่าโรคไฟท็อกทลานะครับมันเป็นจังได๋บ่าวอีกโซเลโรคไฟท็อปทลานี่โรคใบเหลืองเหลืองนั่นน่ะอีพ่อยแม่เหงียนขึ้นฟ้านี่โอ้ยใบหยางเหลืองขูลงดินนะครับเหลืองหลายเหลืองคือสิตายนี่นั่นน่ะครับโรคไฟท็อปทลานะครับหรือว่าโรคที่เกิดจากเชื้อราโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองซอยใดครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรใดครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสบานแผลใหม่ให้หายไวแผลไม่ถึงเอากรีดนี่แผลสิบ่บอบช้ำเปลือกหุ่มเลี้ยวหุ่มไว้ท่านอกท่านใจนะครับใส่แล้วเห็นผลไว้ปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเหล่งพี่น้องบ่แม่นสารเหล่งเด้อีพ่อยแม่ใส่แล้วหน้ายางบ่ตาย1ต้นบ่ส้มอายุยืนขนาดพี่น้องนะครับเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ซอยบำรุงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางบอกง่ายๆซอยบำรุงต้นยางไปในโตนะครับใส่หลายนี่ต้นยางกับบ่ส้มหน้ายางกับบ่ตาย1มีอายุการกรีดยืนยาวนะครับบ่ตายก่อนกำหนดยางแน่นอนโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับท่าได้ตั้ง500ต้นราคากับบ่แพงครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองใส่ได้เกินคุ้มครับพี่น้องใส่ได้เกินคุ้มขวดนี้นะครับถ้าได้ตั้ง500ต้นนะครับถ้าได้ตั้ง500ต้นลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องหลังจากท่าไปแล้วนะครับหลังจากท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงฝนตกห้ามบ่ต้องท่าใหม่ครับบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำนะครับท่าไปแล้ว3ชั่วโมงแล้วฝนตกห้ามบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำนะครับฮอดเวลาก็กรีดได้เลยนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อพ่อปานใดดอกครับบ่ท่านได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับมันสิเป็นคือเบาเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่เว้าให้ฟังมันเป็นจังซั่นบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งครับตามที่ผมเอกโซเลออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่ตอบเป็นเสียงเดียวกันครับว่าโอ้ยบ่าวเอกโซเลใส่แล้วมันถูกอกถูกใจแห้งแท้ไหลแต่น้ํายางอีหลีน้ําเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาอีหลีเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายว่ามันกรีดกกหิ้วว่ามันกรีดกกกล้วยก็บ่ปานนะครับเชื้อราดำราชมพูที่เคยระบาดเคยกวนอยู่ในสวนนี่ติโห้ยพอใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองแล้วติหายไปเลยเสียแบบเกี้ยงตับเลยเพิ่นว่าถูกอกถูกใจแห้งยืนยันว่ายังสิใส่อีกยังสิใส่ต่อไปนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่บ่ท่านได้เคยลองใส่นะครับเคยได้ยินแต่โฆษณาเคยได้ฟังแต่วิทยุลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองต้องลองเปิดโรคเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
บริการทุกระดับประทับใจจริงใจกับลูกค้าสู้ผู้สุคนนะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสกคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะนางอภรตะวังทันค่ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านหนองบูตำบลหนองบูอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะ
0: คุณแม่อาพร
1: ตะวัง
0: คันนะครับ
1: ค่ะอ
0: ยู่บ้านหนองบัวตำบลหนองบัว
1: ค่ะ
0: อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเนาะ
1: ค่ะ
0: ถามคุณแม่อาพรก่อนเฮ็ดหยังจังไรคุณแม
1: ่15ไร่ค่ะ
0: เฮ็ดประมาณ15ไร
1: ่ค่ะ
0: พ่ออยู่พ่อกินบ
1: ่ลุ่มๆดอน
0: ๆลุ่มๆดอนๆ แสดงว่าแต่พ่ออยู่พ่อกินอยู
1: ่ค่ะ
0: ทางลุ่มๆดอน
1: ๆค่ะ
0: ปีได้ไร่ก็ได้ไร่แล้วแต่ละค่าหยังเนาะคุณแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: ถามก่อนบาดนี่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดกีดยางมานี่ผลผลิตเป็นในจังไดแน่ตั้งแต่เริ่มต้นมาบอกให้พี่น้องเพิ่นฟังกันนะ
1: มันก็ได้แน่บ่ได้แน่นี่แล้วนะเอ้ย
0: โหที่แรกนี่มันก็ได้แน่บ่ได้แน่แม่นบ่
1: ค่ะ
0: ขั้นตอนที่ผลผลิตยางพาราเฮาผลผลิตรถนี่มันไหลกระท่อนกระแท่นไหลกระปิดกระปล่อยไหลบ่สม่ำเสมอนี่เคยไปซื้อน้ำยาท่าหน้ายางมาใส่บ
1: ่เคยค่ะนะ
0: ไปซื้ออยู่ใส
1: ่ซื้อน้ำร้านน้ำนี่ในเมืองที่หมู่เว้าก็ไปซื้อน้ำหมู่น่ะนะ
0: โอ้หมู่หมู่เขาเจ้าเว้าให้ฟังผู้ใดเว้าให้ฟังว่าดีก็เมียนน้ำเขาเบิดแล้วพี่แสดงว่าใส่มาหลายยี่ห้อตัวนี
1: ่หลายยี่ห้ออยู่ค่ะ
0: มันเป็นยังไงเนี่ยใส่ตามท้องตลาดทั่วไป
1: ใส่ซื้อมาใส่บางยี่ห้อก็ไหล11นาฬิกาก็ยังบ่ได้ยอดน่ะนะเพิ่นสิออกอยู
0: ่บ่ได้โอ้ไหลบ่หยุดบ่เซาจักเทื่อ
1: ปัดเวลาเฮามาสิคล่นน้ำกดนะหัวหน้า
0: พ่อยอดน้ำกด
1: เดาผิดเดาถูกแล้วเนาะ
0: มันเป็นยังไง
1: คล่นลงก็คือเอาน้ำแห้งเอาน้ำใส่มันบ่ข้นขึ้นน่ะนะ
0: มันโอ้มันบ่ข้นมันน่าเหนียว
1: ค่ะ
0: มันเป็นยังไงน้ำเลี้ยงมันปนมาหลายบ
1: ่น้ำเลี้ยงหลายค่ะหัวหน้า
0: โอ้น้ำเลี้ยงหลายบาดพ่อยอดน้ำกดมันก็เลยข้นเป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงนั่นคนเสียเวลาแม่นบ
1: ่ค่ะมันเป็นต้องล้างต้องล้างไปนั่นนะ
0: บาดคิดแต่ว่าน้ำกดจะคล้องยอดหน่อยยอดลงไปอีกที่บาด
1: ค่ะ
0: ก็บ่แข็งคือเก่า
1: บ่เขานะ
0: บาดนี่เปลือกเป็นยังไงในตอนใส่ของตามท้องตลาดทั่วไป
1: เปลือกเพิ่นจะแข็งเด้อเฮานะเอ้ย
0: เปลือกแข็ง
1: ค่ะ
0: กรีดนี่หัวสั่นเที่ยวๆพุ่นติ
1: จ้ะ
0: บ่แม่นไข่นกตกลงใส่หัวเลยอยู่ติมันยอดมันกระเทือน
1: จักบงจักไปสั่งแล้วนะค่ะ
0: บาดนี่ถามคุณแม่อาพรก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
1: โซเลพาราน่ะฟังในวิทยุ
0: ฟังในวิทยุ
1: และก็โทรทัศน์นำ
0: เบิ่งโทรทัศน
1: ์ค่ะ
0: เบิ่งฟังวิทยุ
1: ค่ะ
0: เสื้อเลยบ่ที่แรกได้ยินมา
1: ก็บ่อยากซื้อแล้วเพราะว่าเฮาเคยลองมาหลายยี่ห้อแล้วนั่นนะ
0: เออลองมาหลายยี่ห้อแล้วบ่อยากซื้อปานใด
1: ค่ะ
0: บาดใส่เวลาโดนบ่ก่อนสิตัดสินใจซื้อ
1: บ่ได้โดนได้หัวหน้าเอ้ยบ่ได้โดนก่อนสิตัดสินใจซื้อนี่นะ
0: ครับ
1: บัดนี้รถเพิ่นมีตัวแทนจำหน่ายเนาะหัวหน้าเนาะครับ
0: มีตัวแทนจำหน่ายมาเว้าให้ฟัง
1: มาเว้าให้ฟังรถตัดสินใจลองเบิ่งก่อนนะเบิ่งฟังอยู่บ่วิทยุเพิ่นสิถามเฮานั่น
0: ครับ
1: ไปเอาไปใช้ลองเบิ่งเพิ่นว่า
0: ครับ
1: ก็พอดีเอามาใช้ลองเบิ่งหัวหน้าเอ้ยส่งพฤศจิกาธันวาน่ะเนาะเฮาได้ขาย5มีดถือว่าสุดๆเลยได้ถือว่าได้
0: ในช่วงนั้นแม่นบ
1: ่ค่ะ
0: 5มีดนี่คักแล้วแม่น
1: คักเลยเพราะว่าอากาศก็เย็นเนาะ
0: อากาศเย็น
1: ปัดเวลามาใช้อันโซเลบัดนี้นะ
0: ครับเป็นจังได๋แน่เว้าให้ฟังกันน่ะ
1: ใช้ทรงกลางกุมภานี่แหละหัวหน้าเอ้ย
0: ช่วงหน้าแล้งนี่ช่วงพักผักยางนี่ดีนี
1: ่ค่ะกำลังว่าสิปิดได้หัวหน้าเอ้ย
0: อ้
1: อาวแล้วงานถาดนี่ปิดเป็นได้ก็ปิดหัวหน้า
0: เดือน3งานถาดแล้วนี่ค่อยปิดแท้ล่ะบัดนี
1: ้ปิดพอดีมาเอาโซเลทา
0: ครับมันเป็นจังได
1: ๋บัดนี้ก็จากที่เคยได้ขาย5มีด6มีดเฮาก็ได้ขาย4มีด3มีด
0: 3มีด
1: ค่ะ
0: อันที่เห็นล้วนจุโกอยู่จักมีดติ
1: 3มีดเข้านะ
0: ข่อยว่าแล้ว3มีดพี่น้องนี่3มีดเด้นี
1: ่3มีด
0: ถามคุณพี่อาพรก่อนถือใจบ
1: ่ถือใจค่ะ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่แล้วเนาะหัวหน้าขนาดคนอย่างเป็นยังว่ารวยรวยรวย
0: คุณพี่อาพรคนอย่างมันว่ารวยรวยรวยรวย
1: รวยบ้านกันยังว่านำกลว่ารวยรวยรวยว่าซ
0: ะโอ้นี่ข้าถาได้พี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฟังผมกับคุณพี่อาพรเว้ากันนี่คนไปนำให้ว่ารวยรวยรวยไปนำว่าสั่นเพิ่นว่า
1: ป๊อ
0: บ3มีด
1: ค่ะ
0: มันบ่รวยมันสิอยู่ได้ดิล้นโผบ้านนี
1: ่บัดนี้ก็คิดว่าผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะ
0: ค
1: นกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
0: ่โหเห็นว่าต้องกันพี่น้องคุณแม่พอดมาบ้านนี่โกกยางสิบ่ตายเพราะว่าน้ำเลี้ยงมันบ่ค่อยมีเนาะน้ำเลี้ยงมันบ่หลายแต่คนนี่สิตาย
1: คนสิตายก่อน
0: สิตายย้อนหยัง
1: ตายย้อนมือ
0: โอ้มันมือ
1: น้ำยาพ่อหลายเนาะหัวหน้า
0: ตีแผลมันใส่แห้งหลายดิ
1: มันก็บ่อยากหยุดแล้วเนาะบัดนี้ก็บ่ยักยุดแล้วเป็นได้ก็สิคอซองคืนก็จังสิยุดนั่นนาหัวนะ
0: โอ้เห็นน้ำยางหลายเห็นผลผลิตยางหลายก็เลยบ่อยากยุดซะในบ้าน
1: บ่อยากยุด
0: อยากได้เงิน
1: ค่ะก็มันก็ม้วนน้ำ
0: มันม้วน
1: ค่ะน้ำยางออนไลน์นั่นนาเมื่อยก็สิสู้เอานั่นนาค่ะ
0: คุณแม่พ่อมาเมื่อยก็สิสู้มันม้วนน้ำยางออกหลายส่วนพี่น้องนะครับบ้านนี้ อยากให้คุณแม่อภรณ์ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาราคือคุณแม่นี่ว่าใส่แล้วเป็นจังไดแน่เว้าความประทับอกประทับใจเว้าให้เพิ่นฟังคักๆจังหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะอันฝากพี่น้องชาวสวนยางเด้อค่ะอันถึงแม้นคิดว่าต้นทุนมันสิสูง250มันก็บ่สูงปะเลอนั่นน่ะส
0: ู
1: งที่เฮาได้มันก็คุ้มนั่นนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าส่วนมากโซงนี่มันก็สิแรงแล้วเนาะหัวหน้า
0: ครับ
1: ซีมีเฮาก็ได้ขายบัดนี้นะ
0: ครับ
1: ก็มันก็น้ำยางก็สม่ำเสมอให้พากันหันมาลองใช้เบิ่งนั่นนา
0: ครับ
1: ตัดสินใจมาใช้เบิ่งจากเฮาเคยใช้หลายๆยี่ห้อเลยนั่นนา
0: ครับ
1: ลองมาใช้เบิ่งนะ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณแม่อภรณ์นะครับ
1: ค่ะ
0: ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณแม่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงครับเชิญครับ
1: บ้านคุณแม่อยู่บ้านหนองโบตำบลหนองโบอำเภอดึงลุงจังหวัดมุกดาหารค่ะ
0: ชื่อว่าน
1: างอภรณ์ตะวังทันค่ะ
0: ครับนี่คือเสียงจากปากคุณแม่อภรณ์ตะวังทันนะครับ
1: ค่ะอ
0: ยู่บ้านหนองบัวตำบลหนองบัวอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับ
1: ค่ะ
0: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับจังพ่อๆก็ผมเอกโซเล่ในทริปนาว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งใดนะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุติทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางหลายพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาล้นกระโปนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเช่าสวนยางลืมตาปากได้เนาะคุณแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: สำหรับวันนี้มีความสุขสุขผู้ทุกคนนะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB417/69A
3: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
4: มันมาอีกแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ก็เธอถึงสวยสวยใสแต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
9: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
10: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
11: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่เจ็ดเป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด
2: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
3: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยคักรวยแน
2: ่อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงาม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องทอง
3: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าสร้อยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองทอนั้นเด้อพี่น้อง
4: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
5: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร0610196633หรือ0610203337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
6: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
3: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเสื้อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่นก็เก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงสำหรับต้นยางของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสวนใดนะครับที่มีปัญหาน้ำยางไหลกระปิดกระปล่อยเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรากวนจิตกวนใจอยู่ในสวนยางนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูแผลที่กรีดเปลือกน่านหุ่มเปลือกน่านเศร้าหากเน่าเงาเน่าโค่นเน่าเปลือกเน่าเปอร์เซ็นต์น้ำยางบ่หลายเปอร์เซ็นต์น้ำยางบ่ดียางบ่เข้มข้นผลผลิตบ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเจอปัญหาเรื่องโรคไฟท็อปทอล่าหรือว่าโรคที่พี่น้องเกษตรกรพากันเห็นใบเหลืองๆหรือคูลงดินนั่นแหละอีพอยแม่นะครับบ่ต้องตกอกตกใจอีกต่อไปครับผมเอกโซเล่มีของดีมาฝากอีพอยแม่มาฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรใดนะครับใส่แล้วเปลือกยางสินิ่มนะครับกรีดง่ายกรีดจังได้กับบ่สะดุดมีดซอยขยายท่อน้ำยางครับซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่หายไว้ซอยป้องกันซอยยับยั้งนะครับซอยรักษาเรื่องของเชื้อราต่างๆที่กวนคิดกวนใจพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนะครับเจอโซเล่พาล่าพี่เมียมเข้าไปนี่ติพอยเมียเอ้ยเชื้อรานั่นหายเกลี้ยงตับเลยเด้นะครับสำหรับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำยางเพิ่มปริมาณเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของน้ำยางให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ดีดีถ้าลงไปแล้วนี่ติเห็นให้ต้นยางเขาจะเริ่มเติบโตได้ดีต้นยางเขาอุดมสมบูรณ์ต้นบ่ส้มบ่ตายก่อนกำหนดนะครับอายุยืนพัฒนาอีพอยแม่นะครับสามารถกรีดได้โดนนะครับแล้วสวนของพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับที่มีปัญหาต้นยางสมบูรณ์อยู่เปลือกก็งามอยู่นะบ่าวเอกโซเลตแต่ว่ากรีดจังได๋ก็บ่ไหลนะครับกรีดจังได๋ก็บ่ไหลบ่ไหลมา 2-3 ปีแล้วนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับต้นไหนที่มันบ่ไหลบ่แม่นต้นที่มันหน้ายางตายหนึ่งได้อีพอยแม่ต้นที่มันสมบูรณ์แต่ว่าหั่นกรีดแล้วมันบ่ไหลนะครับลองเปิดแผลใหม่เบิ่งนะครับเปิดไว้แล้วก็เอาโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับไปทาเบิ่งทาบ่เกิน 2-3 เที่ยวดอกอีพอยแม่ แล้วพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสิเห็นความแตกต่างสิเห็นการเปลี่ยนแปลงของตนนั่นนะครับอย่าเฝ้าเสื้อครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้ตั้ง500ต้นนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับราคาก็บ่แพงพี่น้องราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองพอท่าลงตรงร้อยกีดแล้วนะครับมันสิซึมเร็วออกฤทธิ์ได้รวดเร็วท่านอกท่านใจนะครับเฮ็ดให้เชื้อราต่างๆบ่ได้มากวนกิดกวนใจนะครับต้นยางเฮาก็สิอุดมสมบูรณ์อายุการใช้งานก็สิหลายขึ้นโดนขึ้นอายุยืนขึ้นวัฒนะนะครับสิไปซอยขยายท่อน้ํายางเฮ็ดให้ท่อน้ํายางบ่อุดตันนะครับย่ามกีดจังสิน้ํายางไหลน้ํากลมีดลิดๆพุ่นแล้วบ่ธรรมดาเด้ครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองบ่ท่านอยากให้เสื้อครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งกับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อไว้จังไหนอยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมพ่อพินิจสมสะอาดนะครับ
0: ครับผม
1: ซื้อเรียนกับพ่อแหลมครับผม
0: ซื้อเรียนซื้อพ่อแหลม
1: ครับ
0: อยู่บ้านไหนคุณพ่ออ
1: ยู่บ้านหนองกุงหน่อยตำบลโพ่ใหญ่อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดครับผม
0: อยู่บ้านหนองกุงหน่อยตำบลโพ่ใหญ่อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ด
1: ครับ
0: ถามคุณพ่อแหลมก่อน
1: ครับผม
0: เฮ็ดยางจากไรคุณพ่อ
1: ยางผมหาไรครับ
0: เฮ็ดพ่ออยู่พ่อกิน
1: ครับเฮ็ดพ่ออยู่พ่อกินพ
0: ่อคือเบียกไร
1: เทิงเบียกไร
0: เฮ็ดสวนสุแนว
1: เฮ็ดสวนสุแนวเทิงหน้าปังเทิง
0: หน้าปังก
1: ระ
0: เฮ็ด
1: ครับหน้าปังกระเฮ็ดรับเมาสั่งบ้านสั่งซ่องกระเฮ็ด
0: ห่วยเบิดเฮ็ดเบิดสวนแนวตัวนี้ไปยายแหลมนี่ถามพ่อแหลมก่อน
1: ครับผม
0: ปลูกยางมาจากปีแล้วคุณพ่อ
1: ผมปลูกตั้งแต่ปีพ.ศ.2553ครับ
0: ปลูก2553ตอนนี้2567 80กว่าปีแล้วตอนนี
1: ้ครับ
0: ถามก่อนบาดพ่อเริ่มเปิดนายางกรีดเทแรกเลยนี่ผลผลิตเป็นยังไงเนี่ยคุณพ่อ
1: ผลผลิตมันก็คือมันยางใหม่มันก็ได้แน่มันเพราะนี่มันก็สิบ่ค่อยออกนะกลัวเฮาบ่ได้รักษา
0: ตอนเปิดใหม่ๆนี่มันก็ได้ดีอยู่เพราะว่ามันยางนุ่มเนาะ
1: ครับยางนุ่ม
0: บาดพอกรีดมาเรื่อยๆนี่ปริมาณน้ำยางก็เริ่มน้อยลง
1: ครับเริ่มน้อยลงมัน
0: ไหลกับพิษกับปล่อย
1: กับพิษกับปล่อยต้นได้ต้นบ่ได้ไปจังซี่แล้ว
0: ต้นได้ต้นบ่ไหลนี่มีบ
1: ่มีอยู่ครับ
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: บาดนี่ถามพ่อแหลมก่อนไปรู้จักโซเลพาร่านี่ไปหูมาแต่ทางใดก่
1: อฟังวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: พ่อแหลมฟังโดนบ
1: ่กะบ่โดนเปิดน้ำกดฟังไปแน่ฟังแกกัดหูกัดเลยเอามาใส่ล่อเมือง
0: พอฟังไปจากช่วงนึง
1: ครับ
0: ก็เลยฟังทรงคือเป็นแต่ดีแถวจังสิติพ่อ
1: แม่น
0: ก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส่
1: ซื้อมาใส
0: ่มาซื้อมาใส่หรอมันเป็นจังไหนแน่เอามามันเป็นจังไหนบอกให้พี่น้องเพิ่นฟัง
1: ครับมันแตกต่างครับคือเฮาเอามาใส่มันน้ํายางรู้สึกว่ามันสิไหลดีเลย
0: น้ํายางไหลดี
1: ครับไหลดี
0: มีน้ําเลี้ยงบ
1: ่บ่น้ําเลี้ยงบ่ออก
0: น้ําเลี้ยงบ่ออก
1: ครับ
0: ต้นที่บ่เคยไหลพ่อแหลมเคยเอาไปท่าบ
1: ่ท่าครับ
0: ต้นที่เฮายืนอยู่นี่แต่กี้มันไหลบ่ก่อนนี
1: ่ต้นนี้บ่ไหลครับ
0: ต้นนี้บ่ไหล
1: ไหลก็ไหลหน่อย
0: ๆไหลกับปิ้นกับปล่อย
1: ในเทละซ้อน
0: ในเทละซ้อนบ้านนี้พ่อท่าไปแล้วนี่มันไหลบ
1: ่ครับไหลนี่นี
0: ่โ
1: อ้ผมเอามาใส่
0: จากบ่ไหลนี
1: ่จากบ่ไหลเลยครับมันแตกต่างไปไหล
0: เปลือกเป็นยังไงคุณพ่อ
1: เปลือกนิ่มกินง่าย
0: เปลือกนิ่มกินง่าย
1: ตัวบ่หักจักเทื่อตัวเม็ด
0: ตัวเม็ดบ่หักจักเทื่อ
1: แม่น
0: แต่กี้ได้ฝนแต่เม็ด
1: ได้ฝนแต่เม็ด
0: บ่แม่นพกหินนิบใส่แอลไปซุมือที่ย่ำมันนั่นย่ำไปกีด
1: ไปเอาไปน้ำละ
0: เมียดบินเดียมันบ
1: ่เมียดบินเรื่อย
0: พอมาใส่โซเลพาราหรือเปลือกนิ่มมันบ่คร
1: ับเปลือกนิ่ม
0: น้ำยางก็เริ่มไหล
1: น้ำยางเริ่มไหลไหล
0: เริ่มไหลหลายกว่าเก่า
1: หลายกว่าเก่า
0: แล้วบาดนี้เชื้อรายังมีบ่พอ
1: บ่เชื้อราบ่มี
0: เชื้อราก็บ่มี
1: ครับแต่กี้มันสิเป็นเชื้อราดำ
0: ๆโอ้เป็นราดำ
1: ราดำไหลออกมามันสิดำเลยเด้
0: โอ้ตะกี้นี่เป็นล่าดำเลยไหลออกมาดำเลย
1: ดำเลย
0: พอท่าแล้วมันหายไปบ
1: ่หายไปเลยนี่มัน
0: บ่เห็นเชื้อล่าดำเลย
1: เชื้อล่าเลย
0: น้ำเลี้ยงกับบ่มีแม่นบ่คุณพ่อ
1: น้ำเลี้ยงกับบ่มี
0: น้ำเลี้ยงกับบ่มี
1: มีแต่น้ำยางร้อนๆเลยนี่
0: อันนี้
1: โคตรเท่ากับบ่ได้ใส่หลาย
0: แสดงว่ามื้อนี้พ่อสิกรีดแม่นบ่มื้อนี้สิ

0: ขาวจัวเลยเอา
1: ส่วนมากผมจะใส่เสือตัวเคยถ้าเซตมีดต้นมือนี้มันเป็นเสือ
0: เอาแต่กี่มันเป็นเลขสี่บ่พอแหลม
1: บ่ครับ
0: ถือใจแห้งบ่นี
1: ่ถือใจแห้ง
0: ยังว่าปาดผมเบิ่งผมก็จะตกใจอันดึงมีดไปยังไหนไหลน้ำกดจอก
1: ไหลน้ำมีดเลย
0: บานน้ำยางข้นดีน้องพอเน
1: า
0: ะ
1: น้ำยางนี่สีมีดแต่น้ำยาง
0: น้ำยางสีขาวจั่วเลยพี่น้องนะครับน้ำเลี้ยงกับสีบ่มีบ้านนี้อยากให้พ่อแหลมนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพื่อนพ่อท่านได้เคยใส่โซเลกพาล่าคืออีพ่อแหลมนี
1: ่
0: บอกความรู้สึกบอกความประทับอกประทับใจบอกให้เพื่อนฟังแก่หน่อยครับเชิญครับคุณพ่อ
1: ครับผู้ใดพ่อท่านได้ใส่ก็เอามาใส่เบิ่งครับนี่ผมเอามาใส่นี่ผมประทับใจหลายมันดึงมีดออกน้ำมาท่าน
0: โอ้โหเห็นว่านี่ดี
1: เอลีครับผมไม่ได้ตัวครับ
0: ไม่ได้ตัวเอลีตัวนี้นี่พี่น้อง
1: ครับ
0: พอยายแหลมเรากีดในเบิ่งเห็นเลยจากต้นไม่เคยไหลนี่เล่าว่ามันไหลผมกับบ่ท่านได้เสื้อเล่าไปใดก็เลยเห็นเรากีดในเบิ่งพกมีดกับสิบ่ท่าน
1: ครับทกบ่ท่านเลยนะส่วนมากผมคือผมให้เพื่อนอื่นกีดผมกีดเอาเองก็ผมสิกล้าเว้าครับ
0: โอ้ทดลองโดยตัวเอง
1: ทดลองโดยตัวเองยางผมก็กีดเองผมกับว่า
0: อยากนี่เฮ็ดเองเลย
1: เฮ็ดเองครับ
0: ตัวบ่ได้หรอกตัวบ่แหลมนี่แม่นบ่
1: ตัวบ่ได้ครับตัวบ่ได
0: ้บัดนี้ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้พ่อแหลมนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับหาพี่น้องเกษตรกรเพิ่นไกลไปไกลมาเพิ่นอยากถามข่าวเรื่องการใส่โซเลพาราเป็นจังได๋หาเพิ่นแวะมาเยี่ยมแวะมายามพ่อใหญ่แหลมบอกให้เพิ่นฟังอีกนิดนึงครับ
1: ครับผมก็อยู่บ้านองค์กุ้งน้อยเนี่ย
0: ครับผม
1: ตำบลโพใหญ่อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดและพื้นที่ทำการเกษตรสิอยู่หมู่เก้าครับ
0: อยู่หมู่เก้า
1: ตำบลโพใหญ่คือกันครับ
0: ตำบลโพใหญ่คือกันอยู่หมู่เก้าแต่เฮือนอยู่อีกหมู่นึง
1: ครับผม
0: อยู่บ้านน้องกุ้งน้อยตำบลโพใหญ
1: ่ครับ
0: อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ สำหรับมื้อนี้ครับผมเอกโซเล่กับคุณพ่อแหลมนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี้นี่แหละครับเบิ่งโพใหญ่แหลมเราเฮ็ดให้เบิ่งเห็นๆเลยนะครับจบครบในขวดเดียวจบทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พารานะครับคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พาราครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลเชื้อราบกวนกรีดกวนใจพี่น้องเอ้ยนี่แหละคือพ่อใหญ่แหลมเพิ่นใส่นะครับสำหรับวันนี้มีความสุขสุภูสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับผม

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองอย่างไรโลดเลยลวง
4: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่มก็เก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุติทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดง
9: บอกไปแล้วแต่ละมือแต่ละเว้นนี่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่รับแขกไปไถมาบ่หวาดบ่ไหวพุ่นเด้ส่วนมากก็สิเป็นเซลล์ขายยาเซลล์ขายปุ๋ยเขามาแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฮอดสวนเลยเด้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของปุ๋ยเรื่องของน้ำยาท่านายางเรื่องของสารบำรุงต้นยางมีหลายหลายมีหลายอันหลายแนวมีหลายบริษัทมานำเสนอพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหนึ่งในหั่นก็คือน้ำยาท่านายางซึ่งส่วนมากที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางใส่กันนั่นส่วนมากมันสิเป็นสารเหล่งเวลาเขาเอามาใส่เอามาท่ามันสิไหลทั้งน้ำเลี้ยงไหลทั้งน้ำยางใส่ไปโดนเขานายางก็สิตายหนึ่งต้นยางก็สิส้มได้บ้านนี่ต้นยางก็สิตายก่อนกำหนดเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่ปวดหัวปวดประสาทคืดหลายซึ่งได้บ้านนี่โอ้ยเสียดจังไหนน้องเบาอีกคันบ่ใส่มันก็บ่ได้ผลผลิตเต็มมีเต็มหน่วยนี่ล่ะผลผลิตก็น้อยหน่อยน้ำยางก็ไหลก็ปิดก็ปล่อยไหลหัวไหลท้ายไหลบ่สม่ำเสมอผลผลิตบ่ได้เต็มมีเต็มหน่วยน้ำยางบ่เข้มข้นมันก็เลยจำเป็นต้องหามาใส่เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับสวนยางแก่ของย่ำไปขายมันสิได้เงินหลายๆเบิดหนี้เบิดสินซะเด้นั่นคือความหวังของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เฮ็ดสวนยางนะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำอีพอยแม่อยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮานะครับสำหรับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วสิเป็นยังไงบัดนี้ว้ายใส่แล้วนี่ติอีพอยเมียเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้ก็บ่สะดุดมีดว่ามันกรีดต้นยิ้วว่ามันกรีดโกกล้วยพุ่นล่ะนะครับเปลือกนิ่มนิ่มนะครับและที่สำคัญครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันซอยปิดท่อน้ำเลี้ยงไว้น้ำเลี้ยงไหลปนออกมาเวลาย้อนน้ำกรดนี่ที่ห้วยคน 2-3 บาทเหนียวตุ่ยหล่นนะครับแข็งตัวเร็วนะครับน้ำยางเฮานี่แข็งตัวเร็วบ่มีน้ำเลี้ยงปนออกมาซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไว้แผลใหม่ที่เฮากรีดลงไปนี่สิบ่บอบช้ำเปลือกหุ่มเร็วๆนะครับซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราที่ระบาดกวนคิดกวนใจพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาเป็นประจำประจำนะครับบ่ว่าสิเป็นล่าดำล่าย่อยล่าชมพูปัญหาเปลือกเน่าหากเน่าข้นเน่าโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้ครับ สำหรับผมเอกโซเล่นี่อยากให้ใส่อยากให้ใส่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อหรอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ร่องเบิ่งอยากให้เปิดอกเปิดใจมาใส่ร่องเบิ่งนะครับมีอย่างอยู่หลายๆพันต้นหลายๆร้อยต้นบ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดครับแบ่งมาเฮ็ดจักแถวนึงก่อนก็ได้แบ่งมาเฮ็ดเบิ่งจัก20 30ต้นเบิ่งก่อนก็ได้นะครับว่าใส่แล้วมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคืออีพ่อไอ้แม่ที่เพิ่นใส่มาแล้วเว้าให้ฟังมันสิเป็นจังซั่นบ่มันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองบ่ต้องผสมอีหยังอีพ่อไอ้แม่บ่ต้องผสมหยังบ่ต้องผสมน้ำบ่ต้องผสมนั่นผสมนี่นะครับผู้ใดว่าผสมหยังก็บ่ต้องไปผสมนําเขาครับโซเล่พาล่าพี่เมียมนี่เปิดฝาออกมาจุ่มแล้วท่าแล้วดีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพงนะครับขวดนี่ราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับ1ขวดราคา350บาทเท่านั้นเองสำหรับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองตามที่ผมเอกโซเล่ออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างหลายๆพื้นที่โอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันพี่น้องเอ้ยใส่แล้วประทับอกประทับใจใส่แล้วอยากใส่ต่อใส่แล้วบอกต่อใส่แล้วใส่ซ้ำนะครับขายดีพี่น้องนะครับไปทางไหนนี่โอ้ยซากันแตกตึมอยู่ใส่แล้วถืออกถือใจแห้งเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายน้ำยางไหลดีแต่ว่าน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาครับสำหรับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองพี่น้องเกษตรกรท่านไหนสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากสั่งซื้อสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2บ่อยากให้นายางตาย1บ่อยากให้ต้นยางส้มบ่อยากให้ต้นยางตายก่อนกำหนดผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเปอร์เซ็นต์น้ำยางเข้มข้นจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่ครับวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดบึงกาฬนะครับเดี๋ยวคุณแม่อยู่อำเภอใดตำบลใดเดี๋ยวสิให้คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: จ้า
0: คุณแม่ครับแนะนำตัวจักหน่อยนะครับเชิญครับ
1: แม่ชื่อแม่ตั้น
0: ครับผม
1: หรือว่าชื่อจริงชื่อคำใสพาลี
0: ครับ
1: อยู่บ้านท่าสะอาด
0: ครับตำบล
1: ตำบลท่าสะอาดอำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬ
0: เกียบแม่นเปลี่ยนจังหวัดเพิ่นน้อยจ้ะ อันนี้พื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เป็นอำเภอเสกาเนาะคุณแม่เนาะ
1: จ้า
0: อำเภอเสกาชื่อว่าคุณแม่ตั้นชื่อเหลียงชื่ออีหลีคุณแม
1: ่คำใสพาลี
0: คุณแม่คำใสพาลีคุณแม่เฮ็ดหยังจักไร
1: สิบไร
0: ่สิบไร่ถามก่อนบาดนี้เป็นจังได๋หยังสิบไร่เฮาผลผลิตตั้งแต่กี่มันเป็นจังได๋เนี่ย
1: ตั้งแต่กี่ก็ได้แน่อยู่หักบ่ได้หลายปานใด
0: โอ้แต่กี่ได้แน่อยู่หักบ่ได้หลายปานใด
1: จ้า
0: บาดเคยหานำยาทาเร่งนำยางมาใส่เคยใส่บ
1: ่เคยใส่อยู
0: ่ใส่ของตลาดทั่วไปนี่บ่แม่นบ่
1: จ
0: ้
1: าจ้า
0: แสดงว่าใส่มาหลายยี่ห้อไป
1: หลายอยู
0: ่ผู้ใดว่ายัง
1: ผู้ใดว่าตัวใดดีก็มาลองเบิ่งแหละจ้า
0: โอ้ย้อนอยากได้ผลผลิตให้มันหลาย
1: จ้า
0: เขาว่ายังดีไม่ใหญ่ตันนี่ก็โดดซักน้ำเขาเบิดแล้วไปเ
1: ถอะจ้า
0: เป็นยังไงแม่บอกให้ฟังเนี่ยตอนคุณแม่ซื้อ3ทองตลาดทั่วไปนี่น้ำยาเร่งน้ำยางนี่น้ำยาท่าหน้ายางเอามาใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยของตลาดทั่วไปมันเป็นยังไง
1: ก็มันก็ออกอยู
0: ่มันออกอยู่
1: จ้าแต่ว่าต้นมันสมบูรณ์มันก็ออกแน่ต้นบ่อนั่นก็บ่ออกปานใดก็เลยมาฟังวิทยุ
0: บ
1: ่นี่แหละ
0: บ่มาฟังวิทยุบัดนี้ที่แม่ว่าต้นมันก็ไหลดีอยู่มันนั่นอยู่ใส่ของตลาดทั่วไปนี่มันเป็นยังไงน้ำเลี้ยงมันไหลออกน้ำบ่
1: จ้าน้ำเลี้ยงหลายยางมันเหลว
0: โอ้ยางมันเหลวย่ํายอดน้ำโคตรนี่มันข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงเลยติ
1: จ้า
0: เพราะว่าน้ำเลี้ยงมันออกมาหลายแม่นบ่แม
1: ่จ้า
0: ตกใจบ่แฮมเห็นน้ำเลี้ยงมันออกมาหลาย
1: ตกใจอยู
0: ่ย่านต้นมันส้ม
1: ย่านต้นมันส้มมันล่ะ
0: แต่ก็ยังใส่คือเก่า
1: แต่ว่าคั่นบ่ใส่มันก็บ่ได้น้ำยาง
0: โอ้ก็เลยต้องเสี่ยงตาย
1: เสี่ยงตายไป
0: เมื่อวานไปลมบาดกีดยางก็ซะไปลมมาเจ้า
1: คันบ่ใส่ก็บ่ได้ยาเนาะ
0: โอ้คันบ่ใส่นี่ก็ย่านบ่ได้น้ำยาง
1: จ้า
0: แม่นมันสิคนแน่เหลียวแน่ก็เอาน้ำเขาละว่าติ
1: เอา
0: บาดนี้ไปรู้จักโซเลพาลานี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่
1: ออันฟังวิทยุ
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: ฟังโดนบ
1: ่ห้อยฟังโดนอยู่แล้วพอได้ยินอันเพิ่นออก
0: ครับ
1: โอ้ข้าวบ้านหัวแหดหัวเหินนี่นะ
0: โอ้ได้ยินเสียงสัมภาษณ์ที่บ้านหัวแหดแน่บ้านนั้นบ้านนี้แน่เสื้อเลยบ
1: ่ก็เสื้อแน่แล้วจะว่าม
0: าลอง
1: มาเอามาลองแล้วมันจากได้น้ำยางเนาะ
0: โอ้ได้ยินเบาปั๊บกูไม่อยากลอกแต่ลอกมาสวนสุแนวหรอกปะติ
1: จ้า
0: ถือตัวยังเคลียร์ข้างหน้าปะติไม่ใช่ดันบ้านนี้ทำเป็นตันก่อนพอเอามาท่าปุ๊บมันแตกต่างกับตามท้องตลาดทั่วไปบ่
1: จ้าแตกต่าง
0: มันแตกต่างยังไงบ่พี่ฟัง
1: กันแตกต่างแบบว่าน้ำยางนะมันก็จะได้หลายกว่าคูเทือนะ
0: น้ำยางได้หลายกว่าคูเทือ
1: แล้วก็ข้นนี
0: ่ข้นเหนียวดีบ่
1: จ้า
0: น้ำเลี้ยงไหลออกมาบ่น้ำเล
1: ี้ยงน้ำเลี้ยงก็บ่ค่อยมีเฮาหยอดน้ำก้นนี่ก็มันก็จะเหนียวขึ้นทันที
0: ข้น2-3บาทเหนียวปึ๊กเลยแม่นบ
1: ่
0: ตะกี้นี่ข้นเป็น10บาทจุงเลี้ยงหั่นล่ะแม่นบ่
1: จ้าแล้วเวลาเฮามากีดมีดใหม่เฮาจกขี้ยางออกมานี่มันจะแข็ง
0: แข็งแน่นดี
1: แข็งแน่นดี
0: บ่ฟอคือแต่สมัยแต่ก่อน
1: บ
0: ่แต่กี้มันแฟบแม่นบ่แต่กี้น้ำเลี้ยงออกหลายๆน้ำหนักก็ดีบ่คุณแม
1: ่ดีน้ำหนักก็ดีขึ้นได้หลายกว่าเก่า
0: เอาถามก่อนบาด10ไร่แต่กี้ได้จักกิโลเอาเว้าเรื่องกิโลกันน่ะประมาณ
1: กิโลมันได้ประมาณ200กว่า
0: ได้ประมาณ200กว่าบาดนี้พอมาใส่โซเลพาราแล้วเป็นจังได๋นะครับ
1: ไม่ได
0: ้ได้ผลิตเพิ่มหลาย
1: ได้เพิ่มหลาย
0: หลายซ้ำได้
1: 400กว่าโลแล้ว
0: ว่าแล้วตัวเห็นบ่พี่น้อง400กว่าโลเลยเห็นบ
1: ่400กว่าโล
0: อีหลี
1: อีหลี
0: บาดนี้ถามคุณแม่ตันก่อนยังสิใส่ต่อไปบ
1: ่ห้อยใส่แล้วเนาะสั่งมาเพิ่มอยู่หั่น
0: โอ้บ่คันสั่งมาเพิ่มอีแล้ว
1: สั่งมาเพิ่มไว้อยู
0: ่หามาโดนไปแบบนี้หามาโดนไป
1: โอ้ก็อยากได้แต่โดนละยาแบบนี้หั่นเพราะว่ามันรักษาหน้ายางพร้อม
0: เออนั่นล่ะขอสำคัญมันรักษาหน้ายางเรื่องของเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อยมันซอยได้อีแม
1: ่จ้า
0: เปลือกยางคุณแม่เป็นยังไงนิ่มบ่กีดง่ายบ
1: ่ก็ดีขึ้นอยู่เพราะว่าตะกอนมันจะแข็ง
0: ตะกอนแข็ง
1: แข็ง
0: บาดพ่อใส่โซเลพาราแล้วมันเปลือกนิ่มบ่แม
1: ่เริ่มนิ่มมาแล้วล่ะ
0: ผมได้ยินเขาจะวางสิเด้พ่อใส่โซเลพาราท่าหน้ายางแล้วเขาว่ามันกีดต้นยิ้วท่านเขาว่ามันปานนั่นสิแม่
1: ยังมาถึงขนาดแล้วเฮาก็เริ่มใช่เนาะ
0: แต่ว่ามันถึงนิ่มดี
1: จ้านิ่มขึ้นกว่าเก่าอยู
0: ่มีดบ่ค่อยบิน
1: จ
0: ้าแต่กี่มีดได้รับแต่คมมีดแม่นบ่แม่
1: จ้า
0: ครับ บาดนี้อยากให้คุณแม่ตั้นฝากความประทับอกประทับใจฝากความรู้สึกถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราอยากให้อีแม่เว้าความรู้สึกในใจเชิญชวนเพิ่นมาใส่บอกความประทับอกประทับใจเกี่ยวกับโซเลพาราให้เพิ่นฟังหน่อยครับเชิญครับแม
1: ่มาใส่ยาโซเลพาราน้ำกันเด้อ
0: ครับ
1: อันเปลือกนิ่ม
0: ครับ
1: ออกดี
0: ครับผม
1: แต่ก่อนนั่นยาง10ไร่นี่จะได้น้ำยางแค่200กว่าโล
0: ครับ
1: แต่พอเปลี่ยนมาใส่นี่ได้400
0: ค่อยว่าแล้วเจ้าค่อยบอกให้เจ้าใส่แต่โดนแล้ว
1: พึ่งลองเบิ่งนี่ล่ะก็ดีขึ้นนี่หลีคือเพิ่นว่า
0: ซื้อมาเพิ่มอีกไปนี
1: ่เอ้าก็มาเพิ่มเนาะให้น้องสร้างก็สร้างมาน้ำกัน
0: สร้างมาให้กันอีก
1: เออน้ำกันอีกเอามาไว้
0: ยังสิใส่ต่อไปเนาะคุณแม่เนาะ
1: ใส่ต่อไปเรื่อยๆ
0: เอาก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณแม่ตั้นบอกมองยู่มองเซาบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงครับ
1: แม่ก็ซื้อแม่ตั้นซื้อเล่นซื้ออีหลีหั่นคําใสพาลี
0: ครับ
1: อยู่บ้านท่าสะอาดหมู่12
0: ตำบล
1: ท่าสะอาด
0: อำเภอ
1: เสกาจังหวัดบึงกาฬ
0: ครับผมนี่คือเสียงจากปากคุณแม่ตั้นหรือว่าคุณแม่คำใสพาลีนะครับอยู่อำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬเนาะคุณแม่เนาะ
1: จ้า
0: ครับผมยืนยันว่ายังสิใส่ต่อ
1: ใช่ใส่ต่อไป
0: สำหรับผู้ใดอยากได้ผลผลิตเพิ่มคือคุณแม่ตั้นนะครับอย่าลืมครับโซเลพาราเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายและที่สำคัญต้นบอส้มซอยรักษาหน้ายางได้ดีพี่น้องป้องกันเชื้อราบวาสิเป็นราดำราชมพูราย่อยที่เป็นปัญหากวนคิดกวนใจอีพ่ออีแม่เนาะคุณแม
1: ่ต้นกับบอส้ม
0: ครับผมสำหรับวันนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนครับผมก็ไม่ตันฝากไว้สำหรับนี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ
1: จ้า

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พารามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พารานี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพารานี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาราตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดเลยลวง
4: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทอง
9: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
10: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
11: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากสุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
12: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
13: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
12: คิกออกแล้ว
13: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
14: ผิวเลย
13: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊อก
15: ไม่สู้อีกได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเหลือกแต่ยาไม่สู้นิกไม่สู้นิกไม่สู้นิกกระเดือเจ้า
16: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยายังก็บ่ถือใส่ยาไวโซนิกเด
17: ้อไวโซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
18: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
19: ้าวทำไมล่ะเธอ
18: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
19: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
5: กาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
8: ออกมา

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแม้สักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยคักรวยแน
2: ่อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์แจก5 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2นี้

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดตองไปกับไอบอ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกๆแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
7: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
8: อี
9: เอ้โอเค
8: ครับเอาลูกกลมๆได้พ่อลองนึกมึงด้วย
9: บัก
8: สมโอเอ้ยบักสมโอเอาหาไอหาแล้วพ่อเอาตื้มให้ลูกอีกแจ็คสองอันเอาตื้มอีกด้วยคือส่งเก่งแต่ว่าบักสมโ
9: อมีโอกับมักนั่งเอาอย่าง
8: เงาอันนี้ขออีกสองอันเอาลูกขอให้เพิ่มอีกสองอันพ่อเอาหน่วยกลมๆพ่อ
9: บ
8: ัก
9: ย
8: ัง
9: เหลื
8: ออยู่ตลาดก็มีตัวเอาละเด้อบาทนี่ติ๊กตอกติ๊กฮะอันน้อยๆก็บักสมโอใหญ่ก็บักนาวแกะเปียกมันออกมาเป็นเฟียงเป็นเฟียงฮะ
9: เกี้ยงนั่งปัจจ
8: ุบันเออบักสมเกี้ยงอัพอีกอันนึงพ่ออีกอันนึง
9: เครื่องนั่งเป็นเ
8: ครื่องบักเครื่องโอ้โหแจ๋วเลยพ่อแจ๋วเลยสุดยอดโอเคครับพ่อได้เกียรติอย่างพ่อพ่อแล้วพ่อแล้วเดี๋ยวลูกสี่บาทอายุ80เท่าไหร่แล้วพ่อ
9: 84 85แล
8: ้
9: ว
8: โอ้เอ๊ะพ่อท่านสงครามโลกครั้งที่2บ่ให้พ่ออ ๋าพ่อท่านสงครามโลกครั้งที่2บ่เกิดท่านบ่
9: ท่านบ
8: ่อันแล้วอัน
9: ที่
8: อ๋อ2อ๋อ2485เนาะพ่อมันบ่ครับ
9: แม่น
8: โอ้ครับพ่อเคยได้ไปรบเวียดนามบ
9: ่บ่มีวนไปเดียว
8: โอ้ส่วนมากรบแต่กับอีแม่อยู่บ้านเนาะ
9: แม่น
8: ยายยังอยู่บ่ยายอ่ะยายยังอยู่บ
9: ่ยายไปจากเทิงแล้ว
8: โอ้ยายไปแล้วโอ้อยู่กับผู้ใดซะน่ะ
9: อยู่กับลูก
8: อ๋ออยู่กับ
9: ร้านน
8: ี่โอ้ได้เหรียญไปได้เหรียญไป
9: เล
8: ่นบ่ได้เล่นว่าท่านได้ได้แต่หลานแต่ว่าหัวไว้เนาะพ่อเนาะโอ้เกี่ยวเลยอ่ะเดี๋ยวลูกส่งกาแฟให้1กล่องตามสัญญาเด้อพิเศษเดี๋ยวจะให้น้ำมันนวดไปเป็นของขวัญพ่อพร้อมแล้วก็สบู่อีกก้อนนึงนะครับ
9: คร
8: ับ ขอบพระคุณครับพ่อครับสยามไส้ก็คิดว่าท่านแต่ว่าพ่อแล้วท่านนะครับผลไม้ที่มีลูกกลมบักเขียกับแม่นนี่เนาะบักบักสมโอกับแม่นโอ้ยอมรับพ่อขอคารวะท่านอาจารย์นะครับอันนี้ฝากตัวเป็นศิษย์เลยเก่งอีหลีพ่ออาศัยต่อมาเลยแม่อีกสักคนหนึ่งเนาะชั่วโมงนี้เดี๋ยวจะได้ปิดเบรกกันแล้วค่อยมาว่ากันต่อวันนี้เน้นแจกเยอะๆขายเบาๆครับแม่เพราะสุดท้ายแล้วเราจะอยู่ด้วยกันไปนานๆว่าต้องโฆษณาหลายนะครับเน้นแจกนะครับกับช่วงคนผู้ดีนะครับเสียเงินคนผู้ให้กินฟรีคนผู้ดีเสียเงินช่วงนี้โทรมาหลาย สวัสดีครับนุ่มสยามใช่ครับ
10: จ้า
8: จ้าแม
10: ่โอ้ขอคุยนั่นขอตอบปัญหาด้วยจ้า
8: เป็นยังจะเป็นยังเจ้ากินมอเตอร์ไซค์เข้าไปสิเจ้าคือขอคุยกันนั่นแท้จ้ะเนี่ยกินเข้ากับมอเตอร์ไซค์สิ
10: ขอคุยกับสยามไซค์ด้วยจ้าก
8: ำลังคุยเลยปิดวิทยุไว้ไปก่อนสิคุยกับลูกกันนะ
10: โอ้ปิดแล้วจ้า
8: โอเคแม
10: ่จ้า
8: แม่ครับอยากได้นาทีละบาทตีหรือว่าอยากสั่งกาแฟ
10: อันนี้แม่สั่งแล้วกาแฟน่ะ
8: กินไป
10: แม่สั่งมาลองบ้างแล้ว
8: ครับ
10: อยากได้นาทีละบาทนะแม่อยากตอบปัญหาอยากคลายสมองแม่
8: บุ๋ยอยากคลายสมอง
10: แม่ฟังมากินแล้วแม่ว่ามันดี
8: เอาดีจังไดเอาว่าความแม่นให้ลูกฟัง
10: แม่ปวดหัวเข่า
8: ครับแม่
10: ปวดหัวเข่าที่นี่อันปวดอันย่างที่ลูกก็เสียมันก็ลูกยากเนาะ
8: ครับ
10: มาทีนี้เล่นฟังไล่กันนั่นสยามไซนี่แหละเลยว่าคุยกันกับอันพอบ้านเลยว่าเท่าสร้างมากินได้เป็นยังว่าสั้นว่าวันนี้แม่ได้สั่งสองกองแล้วไม่กินได้แม่กินได้สองสามซองแล้วแม่รู้สึกว่ามันบ่ขัดในหัวเข่าเนี่ย
8: โอ้ผมว่าแล้วตัวนั่นแหละเห็นบ่สั่น
10: บ่แม่นั่งลูกน่ะก็ลูกง่ายเนี่ย
8: ครับแม
10: ่โอ้
8: นั่น
10: แหละแสดงว่ามันสิได้ผลมันสิดีอยู่แม่ว่าน่ะ
8: อ๋อแม่เฮ็ดของบ่ได้ขายมาขายก็เฮ็ดของบ่ดีมาขายก็สิเสียขาดหมอนขาดก็สิถิ่มไว้นี่ก็คนก็สิหนีไปทั้งคืนซะแล้วเนาะ
10: พันละแม่เราว่าโอ้แม่จะได้อันแม่น้ำมูได้กินมันทรงดีนะแม่ว่า
8: โอ้ครับแม่ครับห้อยบุญสัมพันธ์กันเนาะอันเกือบแม่นบ่ได้หมุนมาฟังรายการลูกเต้ากระซี่หัวเข้าขัดอยู่ต้องสั้นแล้วอีแม
10: ่จ้าฟังเบิ่งแล้วโดนแล้ววันนี้โอ้ผู้ใดผู้เฒ่าเพิ่นก็สั่งมากินดีแท้แม่ก็แล้วว่าเอาสั่งมากินร้องมึงผู้เฒ่าแม่ได้สั่ง2กล่องมากินละโอ้ยบ่ปวดลูกกับลูกบ่ได้อันนั่นเนี่ยลูกง่ายเนี่ยฮะจังกิ่งสองสามซองหนึ่ง
8: นั่นล่ะเขาเรียกว่าสับกอกถึงมองคั้นนะสีก้าทีมลูกยุติปานี่เนาะคันดีปานี่สีก้าทีมกันยุติแม่นะสีบริกินซึ่งมือซ
10: ึ่
8: งม
10: ือกินแม่กะที่แม่กะที่กินเรื่อยๆฮะล่ะแม่สั่งมาสองกล่องแล้วแม่กะที่กินไปเรื่อยๆแต่มันดีแบบนี้ได้เนี่ยแม่รู้สึกว่าแม่สิถืออยู่ซ้อมเบิ่ง
8: ซ้อมเบิ่งถือแล้วตัวนี้มันบ่มีน้ำตาลพอมันปลอดภัยได้แม่หวานนี่หวานจากหญ้าหวานไปคุ้มน้ำตาลอีกแล้วคิ้มเทียมกับบ่มีพวกไขมันไปอุดตันหัวใจแข้งขาหรืออันเส้นเลือดในสมองตีบอันนี้ปิดประตูเลยนะมีแต่สีล่างสีซวยออกไปเรื่อยนะแม่
10: แม่เนี่ยเนี่ยเป็นไขมันนำ
8: อ
10: ันเนี่ยอันฝ้ายสมองบ่ดีแม่นะ
8: อ๋อครับเป็นโรคเป็นลืมสิติแม่ครับ
10: เป็นอันว้ายเป็นเพื่อนเหยียบไก่ตัวมันเป็นสิเป็นรอยพุ่นอ่ะ
8: โอ้ครับแม่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นบ่ดีขึ้นบ่รู้สึกว่าย่างลื่นขึ้นคล่องขึ้นติแม่เข้าห้องน้ําห้องท่านึงเข้า1น้ําง่าย
10: แม่นเอาแม่สังเกตเบิ่งยังนะไม่กินซองเล็ดเนี่ยป๊าดคือสิปานมาหูสุดแม่ระวางสิล่ะ
8: โอ้ย
10: อันที่แม่ก็แม่นั้นคุกแล้วก็เหยียดออกปกติมันสิดังก๊อดก๊อดเด้
8: เบยมันก็ทรงดังมวนว่ะกรับๆ
10: มันในหัวเข่าแม่น่ะมันเป็นดังคือแค่กระดูกเขาดังก๊อดก๊อดเนี่ย
8: ครับแม่น
10: มันนี่ไม่กินร้องเบิ่งมันนี่แม่ก่อนที่ลูกขึ้นเนาะแม่ก็เอาขาเข้าอันออกกำลังกายก่อนนะก่อนจะลูกนะ
8: ครับ
10: อันมันคือบ่เครื่องเหรอมันก็คือบ่ดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กป้าแม่มาซ้อมเบิ่งอ่ะมันคือสิดีคักแท้ว่าซั่นแม่ว่า
8: แสดงว่าแม่ซ้อมจะของคักเติบนี่เนาะแม่ครับ
10: โอ้กะซ้อมมันละตัวเนาะโอ้ก็ซ้อมจังได๋อันลูกน่ะลูกน่ะโอ้ยมันปวดในหัวเข่าเนี่ยมันลูกยากบัดนี้แม่มากินเนี่ย2 3ซองเนี่ยโอ้ยแม่ล่ะว่าโอ้ยถ้าใครสิสั่งมาแต่ดูเนาะว่าซั่นว่า
8: ครับแม่ครับบ่เป็นหยังคันวางซั่นคันแม่กินถึกปานนี้แม่นบ่มีเงินลูกส่งไปให้ก่อนก็ได้จะค่อยอันคันแม่นเป็นจังได๋จังนึงไปค่อยโอนใบหน้าไว้ให้ลูกจักใบก็ได้ดอกครับ
10: แม่ก็ที่คอยก็ได้กินอยู่ดอกแต่ว่ามาโอ้คันดีจังซี่นี่โอ้ย
8: เตรียมเงินผู้เฒ่าไว้ให้ลูกก็ได้สิอันเดือนนึงประมาณ200กว่าบาทนึงเนาะภาษาอันกินได้กุ้มเดือนอยู่เนาะเนาะแม่เนาะ
10: โอ้ได้
8: แม่แม่เอาสิเวลาลูกสิเด็ดแล้วสิกวนแม่น้อยเดียวแม่ขอบคุณหลายๆที่ยืนยันการันตีพี่น้องผู้เพิ่นหูนักหูเนียนเพิ่นสิได้ตัดสินใจพวดพลาดเลยนะแม่จ๋าต่อไปนี่เนาะ
10: จ้า
8: จ้าคำถามแม่เริ่มเลยเอากาแฟกล่องละบาทไปหนึ่งกล่องให้แม่บอกชื่อดอกไม้มานะครับเอาจากทดีดีเนาะอีแม่อายุจักปีแล้วแม่
10: โอ้ยแม่กับพ่อท่านหลายดอกแต่ว่าความจำกับพ่อค่อยดีหาสิบสี่หาสิบห้านึง
8: โอ้อันเดียวหาสิบห้าหาบวกหาเป็นสิบพอดีเอาสิบชนิดดอกไม้มาสิบชนิดเอาครับแม
10: ่โอ
8: ้นี่ขันตึ้ง
10: ดอกดาวเรือง
8: หนึ่งดอกดาวเรืองสอง
10: ปุ้ยเซียน
8: ปุ้ยเซียนสาม
10: ดอกลัก
8: ดอกลักสี
10: ่ดอกจำปีจำปีจำปลา
8: ห้า
10: ดอกคู
8: นไหวเถอะวะหกเอาแลกกัน
10: ดอกกะเหล้าบ้านทักเนาะ
8: เออดอกกะเหล้าเจ็ด
10: เออดอกพุด
8: ดอกพุดอย่าว่าดอกพฤหัสเด้ออย่าว่าดอกพฤหัสเด้อบ่มีเด้อเจ็ดดอกพุด
10: ดอกพุดแล้วก็ดอกอันบานไม่รู้เลย
8: ดอกบานไม่รู้เลยเอาแปด
10: เก้าแล้วบ่มันอย่างอีกเนาะอันนี้สิบ
8: นี่อยู่หันพาอยู่หันพา
10: ดอกอันชันเหรอเด้
8: ดอกอัน
10: ชัน
8: โอเคสุดท้ายแม่บักง่ายๆที่มันบานย้วนตามถนนหนทางที่ว่าไปทางสระบุรีหลายๆนะแม่ดอกยังบักง่ายๆหน่อยเม็ดมันก็กินได้เนี่ย
10: เอ้าดอกท่านตะวันบ่เหรอ
8: ถูกต้องแม่จ๋าดีใจน้ำเด้อได้กาแฟที่1บาทเด้อแม่เด้อขอบพระคุณจ้ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าจ้ะนี่คืออัจฉริยภาพของผู้สูงวัยที่สยามชัยก็งึด

0: ถ้าสำหรับกาแฟหอมสีเขียวคอลลาเจนสำหรับคอลลาเจนก็เฮ็ดให้เฮาผิวพรรณเป่งปังผิวพรรณดูบ่เหี่ยวบ่ย่นนะคะแล้วก็มีไฟเบอร์ไฟเบอร์นี่ก็สิซอยเฮาขับถ่ายร่างกายของเฮาก็สิเบากินแล้วสำหรับกาแฟตัวนี้บ่ผะอืดผะอมบ่เฮ็ดให้เฮาเมื่อยนะคะสำหรับพิมพ์ใจกินแล้วนี่รู้สึกว่าสิกินแล้วนะคะบ่ได้นอนเลยค่ะขอซอยออกกำลังกายไปจักนิดนึงนี่ก็สิเฮ็ดให้เฮาร่างกายเบาวิวมีหลายอย่างที่ซอยเฮาได้บ่ว่าสิเป็นใบมอนส้มแขกทั่วขาวแล้วก็มีแป๊กกล้วยแอลคาเนทีนนะคะอยู่ในตัวนี้ผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแฟนๆลองไปกินเบิ่งค่ะพิมพ์ใจกินมาแล้วพิมพ์ใจคิดว่าบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะกินประจำนะคะก่อนสิไปลองไปล่ำย่ามมื้อเช้าก็กินย่ามมื้อแลงลังมื้อพิมพ์ใจคิดว่าตัวเองสิเมื่อยๆเพลียๆมาพิมพ์ใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะเน้นหนักทั้งคอลลาเจนนะคะลองไปเบิ่งนะคะแฟนๆของพิมพ์ใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ
1: ข้อปวดเข่าต้องกินคอลลาเจนนะครับไม่ใช่แคลเซียมแคลเซียมเขาช่วยบำรุงกระดูกครับไม่ได้ช่วยบำรุงตามข้อต่างๆถ้าจะบำรุงตามข้อต้องกินคอลลาเจนครับเพราะว่าตามข้อต่อในร่างกายเราจะมีฟองคอลลาเจนอยู่ฟองคอลลาเจนทำหน้าที่ช่วยป้องกันการเสียดสีของกระดูกของเราแต่พออายุเริ่มมากขึ้นร่างกายเริ่มผลิตคอลลาเจนได้น้อยลงครับเมื่อฟองคอลลาเจนน้อยลงกระดูกของเราก็เลยไปเสียดสีกันโดยตรงโดยไม่มีฟองคอลลาเจนกั้นทำให้เราปวดตามเข่าตามข้อแบบนี้แหละครับนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องกินคอลลาเจนเสริมเข้าไปและต้องกินคอลลาเจนชนิดที่2เท่านั้นนะครับถึงจะช่วยบำรุงต่อได้ซึ่งคอลลาเจนมีทั้งหมด5ชนิดและชนิดที่2เป็นคอลลาเจนที่ช่วยบำรุงข้อโดยเฉพาะเขาจึงมีการสกัดคอลลาเจนชนิดที่2โดยเฉพาะเอามาไว้เป็นอาหารเสริมเพื่อช่วยบำรุงข้อบำรุงเข่าเนี่ยแหละครับหรือจะหากินจากอาหารธรรมชาติอย่างพวกปลาทะเลน้ำลึกนางวัวกระดูกวัวกระดูกอ่อนของไก่แต่ยุคนี้กินเอาจากอาหารเสริมสะดวกกว่าครับเพราะว่าเขาสกัดเอาจากแหล่งอาหารพวกนั้นมาไว้ให้ในเม็ดแคปซูลแล้วครับตัวนี้คือคอลลาเจน type 2หรือที่เรียกว่าคอลลาเจนชนิดที่2เนี่ยแหละครับช่วยบำรุงข้อต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะกินต่อเนื่องอย่างน้อย 30-60 วันถึงจะเห็นผลที่ชัดเจนนะครับหลายคนกินแป๊บเดียวไม่เห็นผลก็เลิกกินแล้วทุกๆอย่างต้องใช้เวลาครับต้องให้เวลาร่างกายฟื้นฟูตัวเองก่อนครับเพราะกว่าร่างกายจะพังก็สะสมมานานเหมือนกันดังนั้นอย่าให้กินต่อเนื่องนะครับอย่าเพิ่งเลิกกลางคัน
2: สวัสดีค่ะแม่นเพอร์ที่สั่งกาแฟบ่ค่ะ
3: แม่นจ้ะแม่จะได้กาแฟบ่ครับ
2: แม่นค่ะ
3: เอาตัวครับเดี๋ยวส่งไปให้
2: ว่าสิสั่งกาแฟที่มันเรื่องสุขภาพนะคะ
3: แม่นครับตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นตัวครับแจ้ากล้องหากล้อง580ครับผม
2: ถาด1โหลเลยค่ะ
3: 1โหล 1,300 ครับตัวกล้องละ108บาทจาก145บาทถ้า1โหลอ่ะ1โหลถือ
2: เอา1โหลค่ะ
3: เอา1โหลเลยเนาะ
2: แมนค่ะเก็บปลายทางไหนบ่ค่ะ
3: เก็บปลายทางตัวครับเก็บปลายทางเด้อ
2: ค่ะ
3: จากขอซื้อที่อยู่แน
2: ่นางสาวอรทัยวิชัยสงค่ะ
3: บ้านเลขที่จ้ะ
2: 34หมู่10
3: 34หมู่10บ้านยังคะ
2: บ้านตุงหวานแล้วก็วงเล็บนนยิ้วค
3: ่
2: ะ
3: ตำบล
2: ตลาดไซ
3: อำเภอ
2: ชุมพวงค
3: ่
2: ะ
3: โอ้จังหวัดนครราชสีมาเนาะ
2: ใช่ค่ะ
3: จ้ะเดี๋ยวส่งไปให้มื้อนี้มื้ออื่นมื้อหื้อนี่ละได้ของจ้าขอบคุณครับ
2: จ้าโ
4: อ้เข้าพรรษาปีนี้นอกจากการทำบุญรักษาศีลและฝึกสติแล้วอย่าลืมดูแลคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานพนักงานในองค์กรหรือทำบุญสังฆทานที่วัดสุขภาพที่ดีคือของขวัญที่มีคุณค่าทุกวันกาแฟหอมคอฟฟี่หอมเข้มข้นอร่อยลงตัวดื่มง่ายทุกวันเหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพช่วงเข้าพรรษานี้จัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม3ชุดยอดนิยม4

0: หรือมอบเป็นสวัสดิการเล็กๆในองค์กรก็สร้างรอยยิ้มได้เข้าพรรษานี้ให้การดูแลสุขภาพเป็นอีกหนึ่งการส่งต่อความห่วงใยกาแฟหอมคอฟฟี่ดื่มดีมีสุขภาพโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงเข้าพรรษาโทร043-009-888-043-009กด83ตัวนะทุกคน
1: โอ้ยป้าครับเจ็บเข่าขนาดนี้ป้ายังสิทนอยู่บ่ครับป้าคิดว่ากระดูกคอเข่าของป้ามันจะงอกได้เองบ่
2: กะบ่ฮู้สิเฮ็ดจังได๋หมอก็บอกให้กินยาแล้วก็พักผ่อนกินยาแก้ปวดแล้วกันแล้วก็บ่ไปหน้ามาหลังแต่ละมื้อนั่งจุกจโลจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋โอ้โหสร้างคิดได้เนาะยาแก้ปวดประทีโอ้ยป้าก็ได้เนาะเจ้าคิดว่าหัวเข่าเจ้าแอวเจ้าเป็นกะละมังซอดหลังข้าหัวล่อปะล่อยาซั่นบ่ของกูนี่คันมันได้ซึกมันได้สุดมันไปเลยได้ป้า
2: อันใดที่เขาว่าดีอันใดที่เขาว่าใครป้าก็ลองกินมาเบิดแล้วสุดท้ายก็คือเก่า
1: ป้าครับป้าดูแลเจ้าของแบบผ่านๆมันบ่พอดอกครับซ้ำเอาน้ำขวดไปดับไฟป้ามันสิเกิดผลได้จังได๋ตั้งใจดีๆเอากาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนที่มีคอลลาเจนไททู่และสารสกัดเกี่ยวแก้กับคอเข่าเส้นเอ็นไปลองเบิ่งได้แล้วครับป้ากาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนกาแฟที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนเอานี่เอาไปกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนโปรโมชั่นช่ำๆสั่ง4กล่องเพียง580บาทเท่านั้นเลิกล่องผิดล่องถูกแล้วจัดเอาสารอาหารที่ตรงจุดได้เวลาปฏิวัติเจ้าของหยุดทนเลิกทรมานบ่เป็นภาระลูกหลานในอนาคตโทรเลย043009888กด043009838โตเด้อพี่น้อง
3: หลายคนอาจไม่รู้ว่าช่วงวัยนี้คือช่วงเวลาที่สมองเรามีภูมิปัญญาสูงที่สุดจากประสบการณ์หลายสิบปีและสิ่งที่น่าภูมิใจคืองานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนยืนยันว่าผู้สูงอายุมีระดับการตัดสินใจที่แม่นยำมากกว่าในหลายสถานการณ์เพราะมองเห็นผลกระทบในระยะยาวได้ดีกว่าและมีความอดทนในการฟังมากกว่าดังนั้นคุณค่าไม่ได้ลดลงตามอายุแต่กลับเพิ่มขึ้นในแบบที่ลึกซึ้งและหนักแน่นกว่าเดิมหากใครที่เคยพูดกับตัวเองว่าเราคงไม่มีอะไรให้โลกอีกแล้วลองคิดใหม่นะคะว่าบางทีสิ่งเล็กๆที่คุณเคยทำเช่นการยิ้มให้เด็กหน้าปากซอยการเล่าเรื่องเก่าๆให้หลานฟังหรือแม้แต่การปลูกต้นไม้ให้เพื่อนบ้านอาจเป็นแรงบันดาลใจที่ใครบางคนจะจำไปตลอดชีวิต
4: สุขภาพดีตลอด3เดือนกับโปรเข้าพรรษาสุดคุ้มไม่อยากสั่งบ่อยจัดทีเดียวจบกาแฟหอมคอฟฟี่สูตรคอลลาเจนจัดชวนคุณมาดูแลสุขภาพต่อเนื่องตลอดช่วงเข้าพรรษานี้ด้วยเซ็ตเข้าพรรษา3เดือนสิ่งที่คุณจะได้รับทานยาวๆ90วันกาแฟหอมคอฟฟี่9กล่องกล่องละ10ซองฟรีที่1กาแฟหอมคอฟฟี่สูตรคอลลาเจนจัดเพิ่มให้อีก1กล่องใหญ่มูลค่า145บาทฟรีที่2น้ำมันนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยฟินๆ1ขวดฟรีที่3สบู่สมุนไพรกลิ่นกายหอมติดทนนาน1ก้อนจ่ายครั้งเดียวได้การดูแลต่อเนื่อง3เดือนแถมได้ของแถมเพียบคุ้มขนาดนี้รอไม่ได้แล้วนะสั่งเลยครับโทร043-009-888 089-422-4444นะทุกคน
5: หนุ่มสยามชัยสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรออเดอร์พี่น้อง0894224444 0894224444

0: นี่ลักเพิ่นว่าใจยอมโสยอมตายถวายลักแม้ตะหนักว่าผิดคิดไปทั่วยามเมียเขาก้าวมาใจเริ่มกลัวรีบหลบตัวแอบมองส่องข้างทางแต่เฮ็ดจังได๋ได้ล่ะบ่สนเออคนโสดถาโถมเข้าเพราะใจเฝ้าเสน่หาอารมณ์หมายอยากจะรักผัวเขาจนวันตายชีวาวัยก็ไม่เพ้อหาอื่นเลยโอ้ยคักแน่นเนาะท่านผอ.ค่ะเอ้าว่ายังไงล่ะอาจารย์สมศรีอาจารย์สมศรีนี่เราเป็นคู่ผู้สาวนะครับส่วนผอ.เว้ยลอยวันพันปีบ่เคยคิดว่าอาจารย์สมศรีนี่สิมักผอ.แต่มื้อนั้นคิดจังได๋วะงึดคือกันนะครับเออผอ.ขามื้อนี้ได้ยินข่าวว่าเป็นมื้อวันเกิดท่านผอ.บ่แม่นบ่จ้าโอ้ยคุณคู่สมศรีคือจำได้ดีแต่ว่าหนูอยากจะไปกินข้าวกับท่านผอ.หลังเลิกเรียนได้บ่จ้าโอ้ยบ่มีปัญหาเออเอาเกิดลูกเมียท่านผอ.ถ่าอยู่บ้านบ่ต้องกังวลใจซุมนั้นเดี๋ยวโทษเลื่อนก็ได้ไปเกิดมื้ออื่นก็ได้ผอ.เกิดได้หลายมื้อว่าซั่นไปกินข้าวกับคู่สาวกินกันจนฮอด 20:00 นะครับก็เลยว่าผอ.คะหนูยังอยากอยู่กับท่านผอ.ต่อท่านผอ.ไปที่ห้องหนูได้บ่จ้าว่าซั่นไปที่บ้านหนูได้บ่บ้านพักคู่ได้บ่ว่าซั่นโอ้ยมันก็ได้แล้วเนาะสบม.ส้มบักม่วงก็เลยไปนะครับผอ.ก็เลยไปกับคู่สาวไปเข้าไปในบ้านพักคู่ของคู่สาวนะครับเข้าไปฮอดนะครับคู่สาวเพิ่นก็ท่านผอ.คะหนูขออนุญาตปิดประตูได้จ้าท่านผอ.นั่งตรงโซฟานี่เลยได้จ้าเมาเหล่ากำลังได้ทีเลยนะครับสาวคู่ขออนุญาตปิดไฟได้จ้าท่านผอ.ได้จ้าเดี๋ยวหนูขออนุญาตไปเข้าห้องครัวจะข้าวนึงละสิออกมาเด้อจ้าว่าซั่นว่าแล้วกับผอ.กับนางถ่าเอาจังได๋ดีว่ากูว่าซั่นเอาจังได๋ดีว่าซั่นว่าเตรียมพร้อมรถบ่คือว่าซั่นถอดเสื้อถอดทรงออกแล้วผอ.ก็ได้เออชีวิตนี้มันโอกาสดีๆแบบนี้มันอาจจะบ่ได้มีดูนะถอดเสื้อออกถอดทรงออกนะครับกางเกงในก็บ่ใส่บัดนี้นั่งจุ้ยท่าเลยโซฟาก็บ่เป็นปัญหาว่าซั่นว่าเตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มที่นะครับเนาะหลังจากนั้นบ่ทันโดนไฟเปิดปึ๊บขึ้นทั้งคู่ทั้งพันโล่งทั้งลูกทั้งเมียเออทั้งเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนเต้แฮปปี้เบิร์ธดีทูยูแฮปปี้เบิร์ธดีแฮปปี้เบิร์ธดีแฮปปี้เบิร์ธดีทูยูซั่นพอว่าโอ้ยเบิร์ธคำสิเว้านั่นล่ะครับโอ้ยกูมาสร้างคู่สวมสีสีเสื้อไผ่ก็บ่บอกจักหน่อยกันนึกว่ามันมักผอ.โอ้ยบ่มาล่ะกะตานายนะครับบ่ผิดหรอกครับท่านผอ.ครับที่ท่านผอ.เตรียมความพร้อมเป็นผมก็ถอดคันถึงคันพาไปกินข้าวดึกดื่นเที่ยงคืนกลับมาห้องอีกปะนี่เนาะเออแล้วบอกว่าท่านผอ.เตรียมพร้อมนะคะหนูขอเข้าไปห้องทําธุระแป๊บนึงก็สิไปเปลี่ยนชุดหรือไปอาบน้ําเฮาก็คิดไปนอนบ่ล่ะแล้วจังได๋มาล่ะโอ้ยมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เฮาโดยการให้คู่สมศรีล่อมาบ่นี่แม่มันก็ลาออกท่านกับท่านลาออกบ่ท่านมึงตายบ่เข้าเมียว่าสยามไส้กลับมาแล้วครับแม่จ๋านี่ท่านก้อมนี่ท่านเฮียนก็มาเว้าคือเก่าส่วนสินค้าก็แจกเหมือนเดิมเมื่อวังใดเนี่ยอีพ่ออีแม่เพิ่นโทรมาสยามไส้ DLC นี่กินแล้วมันแพ้ตับแพ้ไตบ่ล่ะสมุนไพรนี่ได้ยินคนเว้าหลายคนแล้วเด้คือแม่อยากหนีคือกันอยากหนีจากยาเคมีอยากหนีจากยาฝรั่งอยากหนีจากยาแก้ปวดยาสุดยาลูกกอนนะครับที่เขาล้นนั่นล่วงทั้งล่วงบานก็มีป้ายติดให้หลีกเลี่ยงยาแก้ปวดที่แม่ซื้อซี่เขาจัดเป็นชุดหมอกระเป๋าเอามาให้ก็แล้วแต่เขาทราบว่าหมอใดดีบางที่เนี่ยแม่ขออนุญาตเด้ออีหลีเด้บางคนเจ็บมากๆแล้วไปหาหมอเซ็นหั่งเหยียบหั่งซ้ำหั่งกดหั่งทรมานกลับมาบ้าน3มือได้ย่างครับเพราะว่าหนังมันซ้ำเอ็นมันขอดหนักกว่าเก่าอีกเพราะฉะนั้นแล้วเอาซี่ซะง่ายๆคันแม่เลือกทางเลือกแก้ปวดเมื่อยอีหลีผมอยากให้แม่ลองยาแคปซูลสมุนไพร DLC ชื่อนี้แม่ต้องมั่นใจใส่เข้ามาต้องมั่นใจได้ได้ครับขนาดผมก็กินได้ลังเสียผมนั่งจัดรายการโดนๆยังเสียแม่นะครับเถาวันเปียงก็อยู่นี่เถาเอ็นอ่อนก็อยู่นี่อยู่ในแคปซูลนี่ละโกดน้ำเต้าเม็ดพริกไทยแกนขี้เล็กเถาโคข้านกำลังงวดทะเลิงกำลังหนุมานกำลังเสือโคร่งกำลังสร้างสรรค์เดี๋ยวผมสิเว้ามือละเล็กละน้อยเนาะครับประโยชน์เนาะเอาพระเอกจังหน่อยบ่ พระเอกของเขาอีกตัวหนึ่งก็คือกำลังนี่นะครับกำลังหนุมานเนี่ยมีรสขมสมุนไพรตัวนี้บำรุงเลือดเส้นเอ็นคอร์ดนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างเนี่ยแก้นะครับเนาะไตพิการนอนสะดุ้งผวากลางคืนหลับๆตื่นๆบำรุงหัวใจบำรุงกล้ามเนื้อนี่อันนี้ก็ที่เด็ดแล้วก็กำลังเสือโคร่งแก้ฤทธิ์สีดวงลำไส้อันนี้อย่างเนี่ยขับพิษในข้ออ๋อหมายถึงว่ากดเล็กติกที่มันอยู่ในคอเวลาเขาย่างโดนๆแล้วมันเป็นแบบขัดในคอเป็นเครื่องๆนี่เนาะครับแล้วก็เส้นเอ็นกระไสเส้นกระไสเอ็นไตพิการขับสารพิษหรือว่าถือว่าเป็นการขับสารเคมีออกจากร่างกายได้ดีพร้อมถ้ากินเป็นประจำนะแม่แม่กินเป็นประจำได้เลยตัวนี้นะครับทำจากสมุนไพร 100% และยิ่งถ้าผู้ใดที่ตกตอนเย็นออกห้อนน้ำขาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามากหรือหลายคนที่เบาหวานมากความดันมีนะครับเนาะเลือดร่วมเดินบ่ดีเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเกิดรูทีนสิ้นติดแขวงสินะยังมือขึ้นกันแล้วข้าหู้สโลแกนผู้เฒ่าดอกนั้นเกิดรูทีนสิ้นติดแขวแล้วข้าหู้นะครับเมื่อยล่ะเข่งตึงน้ำหลังน้ำท้องนะครับเนาะเส้นเอ็นจมใต้สะบักยกของหนักขับรถโดนซื้อว่าดีเอลซี่แม่ที่เด็ดเลยอันนี้ถือว่าดอกจังเลยลูกอยากให้พ่อให้แม่เป็นเจ้าของเลยเอาเป็นว่าง่ายๆสั้นๆนิดเดียวก่อนค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่ากินสมุนไพรมันดีก็ยาแก้ปวดเคมีอย่างไรนะครับในเมื่อสยามชัยมาขายยาสมุนไพรให้พ่อให้แม่แล้วผมอยากให้พ่อให้แม่ฟังประโยชน์ของยาสมุนไพรไทยมันยิ่งใหญ่ซําใดแม่ครับนิดเดียวผมอยากบอกแม่ว่าผมเคยไปอยู่เยอรมันเนี่ยแม่ไปอยู่เยอรมันนี่3ปีแม่ฮู้บ่ว่าบ้านเขาเมืองเขาเสียหาพวกเถาเอียนอ่อนกำลังสร้างสารเถาโคขั้นบ่มีเด้กันฝรั่งปวดเมื่อยมากนี่เอายาเคมีนำกันอย่างเดียวเพราะว่าบ้านเขามันเย็นอากาศมันบ่ได้ร้อนชื้นแบบนี้ที่จะมีสมุนไพรอยู่ดงพญาเย็นอยู่เขาใหญ่อยู่ไอเทือกเขาสันบรรทัดปลูกได้คือจังทางตอนเหนือแถวจีนเกาหลีที่เฮาเอาของมาอ้างสิบ่มีเพราะฉะนั้นแล้วฝรั่งนี่มันเลยเฮ็ดแบบนี้มาถ้าเขาย้อนว่างเอาง่ายแต่ตอนนี้ทั้งโรงพยาบาลแม่เห็นไหมครับจะมีศูนย์สมุนไพรอภัยภูเบศบ้างนะครับเนาะที่เป็นศูนย์สมุนไพรประจำโรงพยาบาลศูนย์ต่างๆแม้แต่ภาครัฐหน่วยงานรัฐเองก็ให้ความสำคัญอสมคือกันนะครับอสมเห็นบ่ครับแม่กำมาล้วนนั่นล่วงให้เขากินสมุนไพรหลายขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วโอ้คุณหมออุบลเพิ่นมาว่าบอกคือแม่ขันแม่ฟังตัวนี้ปั๊บแม่ตัดสินใจได้เลยว่าต่อไปนี่เวลาปวดแข้งปวดขามานี่แม่จะกินดีเอลซี่เลยนะครับแล้วผมกล้าให้แม่ร้องสำนะ290สำนะแม่เริ่มต้นสำนี่เอาให้คนซาลวดว่าถือสยามแค่ตัวกินยาแก้ปวดสมุนไพร 100% แบบออร์แกนิกนะครับ DLC ให้คนซาลวดขันกินแล้วว่าเศร้าเดี๋ยวขึ้นเงินแม่ครับกิน DLC ขันปวดขาขันปวดแอวขันออกห้อนหลังตีนขันลูกย่อยากแล้วกินหนึ่งกองบอกดีขึ้นจดเบอร์ลูกไว้แล้วมาเอาเงินขึ้นไปเลยอันนี้มันเป็นยาแก้ปวดเนาะจดทะเบียนก็เป็นยาแก้ปวดขออนุญาตญาติโฆษณาก็เป็นโฆษณายาแก้ปวดมันบอกมันกินแล้วมันบ่เศร้าปวดกะจักสิว่าจังได๋แล้วอีแม่ก็ได้เนาะกินคู่กับกาแฟคอลลาเจนแห้งดีหลายกินคู่กับกาแฟคอลลาเจนแห้งดีหลายบักกาแฟคอลลาเจนก็ไปเสริมเตี้ยหลังน้ำมันไขข้อกระดูกเส้นเอ็นผิวพรรณแม่นบ่แม่ผมล้นผมร่วงแม่นบ่ครับหัวล้านเบิกเกิกแต่ลูกก็งงหลานก็สงสัยยายยายลูกผู้ใดนั่นๆอยู่เครื่องตู้เย็นนั่นน่ะตั้งอยู่นั่นน่ะขึ้นรอแท้ยายโอ้ยลูกพ่อตาตัวนั่นน่ะมึงซอยหยังบักอันนี้เอ้าอันลูกพ่อตาที่น่ะยายเออลูกพ่อตาตัวนั่นน่ะเอาแล้วอันพ่อใหญ่ล่วงพุ่งหัวลั่นๆนั่นที่อยู่กับยายซื้อมือได้ซั่นนั่นนั่งอยู่แค่ผู้ใดว่าซั่นอันนั้นกะตาคือกันยายได้ผัว2คนติบัดว่าตามึงตอนเป็นหนุ่มเป็นผู้จังซี่อันแล้วอันแล้วอันปัจจุบันนี่เป็นผู้จังซี่ว่าซั่นตาเมืองกายล่างว่าซั่นนั่นล่ะแม่เพราะฉะนั้นแล้วขันเติมคอลลาเจนน้ำมันไขข้อผิวพรรณสอใสผมบ่ร่วงบ่ลนนะครับเนาะเส้นเอ็นบ่ตึงใส่เวลาจักหน่อยกินกาแฟอยู่แล้วก็กินไปเรื่อยๆเอากาแฟคอลลาเจนเด้อกล่องละ2กล่องละ145บาท2กล่อง290คันว่ารู้สึกว่ากินกาแฟแล้วมันบ่ทันใจสยามไส้ปวดอยู่ปวดอยู่ล่ะเติม DLC สมุนไพรไปอีกกินแล้วสบายใจตัวนี้กินลงไปนี่ว้ายฉ่ำเลยหัวใจเนาะแม่เนาะ
1: หมอครับสมุนไพรทำร้ายไตจริงเหรอครับ
2: สมุนไพรทำร้ายไตจริงหรื อาจารย์พูดได้เลยนะไม่ต้องโทษว่าสมุนไพรทำร้ายไตยาแผนปัจจุบันก็ทำร้ายไตอาหารที่มีรสจัดก็ทำร้ายไตอาหารที่มันทำร้ายไตไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ก็มีเยอะโดยเฉพาะมะเฟืองเนี้ยหลายอย่างก็ทำร้ายไตมีเยอะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปโทษว่าสมุนไพรทำร้ายไตอันนี้ถือว่าผิดค่ะแต่สมุนไพรหรืออาหารมีส่วนช่วยบำรุงทำให้ไตในดีขึ้นคุณทำไมไม่พูดล่ะอันนี้พูดดิเพราะมันถูกสมุนไพรจากรายงานการวิจัยว่าส่งเสริมทำให้การขับของเสียมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากคุณจะกินยาขับของเสียโดยเฉพาะยาลดความดันนะแล้วก็ลดพวกโซเดียมโพแทสเซียมให้มันหลุดออกไปทางปัสสาวะสมุนไพรหลายตัวมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าขับปัสสาวะก็จะทำให้ความดันลดลงการทำงานของไตก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้การขับสารพิษเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะใช้สมุนไพรในการขับสารพิษบางคนกินยาอยู่ตลอดเวลายังเท้ายังบวมอยู่เลยกินยาลดความดันก็ไม่เห็นดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามที่เจอปัญหาดังกล่าวและคุณยังโทษสมุนไพรแสดงว่าคุณเหยียดสมุนไพรเกินไปวันนี้ถ้าใครประสบปัญหาดังกล่าวแล้วลองหาสมุนไพรดีๆดูชีวิตคุณอาจจะแจ่มใสแล้วก็เบิกบานแล้วก็แข็งแรงไปกับสมุนไพรไทยที่อาจารย์อุบลเป็นเจ้าของและที่สำคัญที่สุดดื่มแล้วสดชื่นแข็งแรงค่ะก้าวไปกับสมุนไพรกับอาจารย์อุบลค่ะ
0: สมพ่อสยามใช่ไปส่งกาแฟมองใดไปส่งดีเอลซี่มองใดอีพ่ออีเมียมีแต่คนหน้าซื่นตาบานหน้าตาสดใสเพราะว่าร่างกายไตก็ได้พักเดี๋ยวดีท็อกของเสียออกคือจังลูกเป่าเด้อแม่เด้อย้ำอีกนิดนึงกินดีเอลซี่เป็นประจำอีแม่จะได้ประโยชน์เรื่องเล่าของการดีท็อกนะครับสารผิดสารเคมีที่อันตรายต่อร่างกายซึ่งไปทำลายตับทำลายไตของเฮาเนี่ยให้สะอาดลำไส้สะอาดโลดกินตัวได้ดีลำคนกินตัวกะมากินปากกะหลายสินะลูกหลานกะบ่อยากใกล้ขี่กะยากท้ายกะแก่นเอาไปมาปล่อยไปโดนเป็นลิซี่ดวงอีกจังเสียล่องเบิงดีเอลซี่น่าล่องอยู่ได้แม่290บาทกินในผมเบิ่งแน่ย่างหน่อยๆบ่ได้ประโยชน์อีหยังจักอย่างได้แค่แก้ปวดเมื่อยแบบปลอดภัยด้วยสมุนไพรไทยจังดีเอลซี่กะน่าล่องเอาชุดติดตัวเป็นคู่กันเลยก็ได้เช่นกาแฟเอากาแฟจาก2กล่องดูละ290 DLC อีกกล่องนึงร่วมเบ็ดเป็น580นี่ก็ได้แล้วเดี๋ยวลูกเอาน้ำมันนวดแล้วก็เอาสบู่ให้นะครับเนาะง่ายๆสั่นๆซ้ำนั่นละนะครับเนาะอย่าให้ได้เที่ยวหาแต่หมอลังเทียผู้ลังคนยิงบ้านใกล้โรงพยาบาลนี่โอ้ยเที่ยวไปโรงพยาบาลนี่นะครับว่ามันเป็นทางเป็นห้องคุณหมอคะเอาเป็นอะไรอีกล่ะป้าสมศรีคุณหมอคะหนูกินอีหยังกับบ่ได้ค่ะคุณหมออ๋อบอกตาลีตนท่านละยายเป็นโรคกระเพาะบ่เหรอเจ็บท้องตีเวลากินหยังลงไปอ่ะบ่จ้าหรือว่าจะอ้วกบ่กับบ่จ้าเอาคือว่ากินหยังบ่ได้เป็นแบบใดหนูบ่มีเงินซื้อจ้าคุณหมอ ฮาขัวคนอึดเวียกหลายสิเห็นว่าบ้านอยู่ใกล้โรงพยาบาลบ่มีเงินซื้อมันก็กินบ่ได้ละจบเพียงนี้ไม่ต้องใช้เงินจ้ะอ่ะแจกกันต่อแจกกันต่อ

0: ไปหาหมอขัดเป็นจังที่สยามเช่เว้าอีดีเป็นไดเงินกับบ่ใครมีดอกโดยเฉพาะช่วงนี้ก็สิยากเป็นรับจ้างลกหญ้าเขาออกพรรษาก็สิเป็นรับจ้างเกี่ยวเขาต่อได้เงินละไปยังบัดนี้ก็สิไปติดเพิงหมอลำสุ่มหมอลำเขาไปใส่สุ่มหมอลำบ่ไอ้เขาก็ไปพุ่นละเมืองนอกไปเยอรมันไปอเมริกาไปญี่ปุ่นไปเกาหลีไปทําการแสดงหาเงินไถ่ตัวกันรับจ้างลกหญ้าเขารับจ้างไอ้กวนมั่นทานะครับเนาะเขากลับมาทําการแสดงเฮาก็จะได้หาเงินไปติดเพิงเขาอีกเจ้าของบ่มีกินก็สร้างหัวมันว่าแต่ขอให้พระเอกหวานใจของแม่ได้กินตีน้อยเพิ่นว่าว่าแต่ให้พ่อยอดตาหวานของแม่ได้กินชาบูพระเอกว่างใดบ่นี่ขอบคุณจ้าแม่แต่นะโว้ยคักหลายยังว่าเอ้าขอบคุณอันนั้นคือเรื่องเล่าหมอล่ำดอกกันนั้นกับจังหวานเจ้าเนาะถามว่าลังคนไปโรงพยาบาลก็ไปหาหมอนะครับลังคนก็ไปงานไปวัดไปว่าก็ไปหาหมอล่ำไปหาหมอแค้นไปนะครับลังเทียหมอแค้นเอวดีหลายเอวดีหลายจนกลายเป็นว่ามักพระเอกหมอเคียนหลายกว่าพระเอกหมอล่ำก็มีเนาะแม่เนาะเว้ยใกล้มื้อแล้วจ้ะนี่เนาะอีก7เดือนนี่7 8 9โอ้อีก3เดือนอยู่เอ้าบำรุงเอวไว้เวลาเต้นหน้าห้านมันสิได้ม่วนสวัสดีครับหนุ่มสยามใช่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แม่จ๋าว่ายังไงจ๊ะคุณแม่แมนครับหนุ่มสยามใช่กําลังฮะ
1: แม่สร้างเรียกไม่ได้เรียกกับแม่สร้างเรียกไม่ได้เรียกกับแพ้แม่ก
0: ิน
1: ก
0: ับ
1: พ่อ
0: เอากินกับยี่พ่อเจี๋ย
1: หมูอยากได้อีก
0: หมูอยากได้อีก
1: เออ
0: เขาบ่แม่น
1: เป็น
0: เนี่
1: ยอยากเป็นกินมันยามไ
0: หนอ่
1: ะ
0: แม่ก็หมูสิอยากได้อีกนี่แม่ไปเว้าให้หมูฟังติหรือว่าเขาเห็นความแตกต่างเห็นแม่เปลี่ยนไปหรือจังใดเขาคืออยากเสียแม่ตัดสินใจนะแม่
1: ว
0: ่
1: าแม่เพิ่งกินช่วงนี้
0: จ้าโอ้
1: แม่ได้มือคืนเนี่ย
0: โอ้ได้มือคืนนี
1: ่เออแม่จ้าแม่อยากแบ่งหมูแม่อยากสร้างอีกเป็นรูอันเป็นกว้างอ่ะกว้างเท่าไหร่กว้างใหญ่อ่ะ
0: กว้างใหญ่เป็นหลังนี่แม่ครับขออนุญาตเด้อบอกสิลูกสิบอกซ่าๆตั้งใจฟังเด้อคันเป็นหลังนี่มันตัวกว้างละ90บาทเท่านั้นเด้แม่มันสิเป็นเงิน 4,420 บาท
1: หลังใหญ่มัน
0: หรอไว้หลังใหญ่ได้4โหลพอกันบ่4โหลพอบ่ตัวกว้างละ90บาทคันสร้างเป็นหลังนะครับแม่
1: แม่ถามพ่อบึงแม่เจียวเป็นหลังเราเครื่องหลังสินะ
0: เออเครื่องหลังก็ได้จะครับแม่ซื้อจังได้
1: แม่
0: ก
1: ็เล่นน้ำมือบอกแม่มาในทางแม่เล่นเกมเด
0: ี๋
1: ยวน
0: ี้เอาเล่นเกมเอาตัวเอาให้มันแบบนั้นแล้วมันจะคอยชินแน่นอนอีแม่อยู่บ้านบอกแม
1: ่เออแม่อยู่บ้าน
0: เอาจังสิลูกสิถามแม่ง่ายง่ายให้แม่ได้เลยแม่บอกซื้อที่อยู่ลูกก่อนเดี๋ยวลูกสิได้ส่งของให้กาแฟหนึ่งกล่องไปเลยเอาแม่ซื้อหยัง
1: แม่ซื้อวันรวม
0: แม่รวมเตี้ย
1: จ้าแสงสี
0: แม่รวมแสงสีโอ้เป็นตาเหลี่ยมตาใช่ไหมเวลาไปหาแม
1: ่มาเหลี่ยมดอกง่ายๆเมื่อคืนนี่เขามาส่งกับคืนใส่แม่
0: ก็ต้อง
1: เมื่อคืนนี่เขามาส่งสองทุ่ม
0: โอ้ผมกล้าไปกันไปหาแม่ยังเมื่อคืนผมกับบ่ย่านกันรุ่นรวมแสงสีปะเนี่ยนางรวมแสงสีนี่มันบ่ธรรมดาเด้มันต้องหุงอําตามล่ะเนาะปันเวทีหมอลำล่ะแม่รวม170หมู่หยัง
1: หมู่8
0: บ้านหยัง
1: บ้านเชียงไทย
0: ตำบล
1: นาตาล
0: อำเภออ
1: ุบลจ้าอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลจ้า
0: โอเคชัดเจนกาแฟคอลลาเจนเป็นของแม่แล้วแม่ครับอันอีแม่ให้ลูกถามเนี่ยแม่จำเบอร์ลูกได้จากเบอร์น่ะลูกมี2เบอร์ได้จำได้จากเบอร
1: ์แม่จดได้เหมือน
0: เอาเบอร์แรกเบอร์ยังเอา
1: ลูกไข่0043แล้วก็อีกอย่างเนี่ย8402122
0: มาแต่ใส่เองเอาไหมเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวลูกสิพาบอกเบอร์043 009 83ตัว043 009 888 9ตัวนั่นน่ะเอาอีกเบอร์หนึ่ง08 089ได้จดไว้บ่ 089เด้
1: บ่ไม่จดอยู่
0: 0894422แล้วก็44โตโอเคเอาอีแม่ผู้ใดเพิ่นคนเฮ็ดกับข้าวสู้แม่กินน่ะย้ําอยู่บ้านน่ะครับแม
1: ่อันนี้พ่อตัวเฮ็ดให้แม่แม่เฮ็ดบ่ได
0: ้เอาแม่เอาละบัดนี้เป็นหยังคือเฮ็ดบ่ได
1: ้อันลูกสะตก
0: โอ้แม่เป็นลูกสะตกอ๋อก็เลยอีพ่อเป็นเฮ็ดคนเฮ็ดกับข้าวกับน้ําสู้กินแต่ตอนเป็นสาวแม่ก็เฮ็ดอยู่มันบ่
1: จ้า
0: โอเคเอาลูกสิถามแม่ว่าเครื่องปรุงรสอยู่ในครัวเนี่ยอีแม่ไล่มาหมดเลยเก่าครัวหัวหอมสะระแหน่ไอ้น้ำปวงน้ำปลาซอสอย่าง
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
5: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเลื้อยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
6: มันมาอีกแล
7: ้
6: ว
7: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
8: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
9: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
10: ก็เธอถึงสวยสวยใช่และเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
11: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
12: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
13: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: มัยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณจากนั้นยังมีทีมช่างรักษาออกแบบโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
0: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดตองไปกับไอ้บอ
3: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยห้องกาแฟกาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้องเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
5: มาแล้วมาแล้วโซเลฮาล่าพี่เมียฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าสร้อยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยาง น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลาย

0: สะดุดมีดต้นบอส้มนายางบอตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global Houseครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งนะฮะชั่วโมงบ่ายหลังมื้อเที่ยงแบบนี้เราจะกลับมาฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆด้วยกัน1ชั่วโมงโดยประมาณทุกวันครับที่นี่ 98.25 นาทีผมยุนเฉลเรครับดูแลกันนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงลูกทุ่งนะเพราะๆย่อยอาหารไปด้วยกันครับวันนี้เราเริ่มต้นไปที่สอนเพชรพร้อมกับน้องนุชนะฮะกับเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือเชื่อว่าใครที่เป็นคอลูกทุ่งรุ่นใหญ่เนี่ยนะคงจะคุ้นเคยกับเพลงนี้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับเลือกมาทักทายกันเป็นงานแรกต้นชั่วโมงนี้ครับผมกลับมาพร้อมกับบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนกับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายด้วยส่วนคุณผู้ฟังครับอยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนพูดคุยกับเราได้หลังไมค์0885719422เพลงลูกทุ่งเพราะๆรอคุณผู้ฟังกันอยู่ครับไปฟังเพลงต่อครับงานจากไอดินอภินันหลายคนที่พบขอจบที่เธอแล้วก็ไผ่พงศธรสัญญาฮักปากทางไปฟังครับ

ำหรับในชั่วโมงบ่ายคุณผู้ฟังครับเราได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับอยู่แล้วก็ดูแลกับเราในชั่วโมงบ่ายทุกวันที่นี่13นาฬิกาโดยประมาณจนถึง14นาฬิกาเพลงลูกทุ่งเพราะๆเพลงไหนอยากเพิ่มเติมเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์กันหน่อยครับ0885719422มีงานจากตายอรไทยเพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังกันด้วยแวะมาหลอกหรือตั้งใจมารักแล้วก็งานจากเสียงร้องของตั๊กแตนชลดาอย่าโทรมาแค่ปลอบใจครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา14:00 น.
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่อย่าไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิกระเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
6: ไว้โซนิกธนาคารพยาธิยกข้างนี
7: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
8: ้าวทำไมล่ะเธอ
7: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
8: ๆทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
9: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
10: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
11: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากมาก
12: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร
2: อ๋อ

0: โอโม่สันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์แจกทั้ง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเน็ตกาแฟโรบัสต้า

0: มัยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกข้นการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888043-009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
5: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
6: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูคับช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
7: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายGlobal House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
8: ห้าห้าแปดแปดเจ็ดหกห้าหกติดต่อสอบถามพี่เอ็มี่ได้สำหรับทุกท่านที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายเด้อผลิตภัณฑ์ตรา NB ฮักแพงห่วงใยใส่ใจชีวิต

0: อัคโรคยาปรมาลาภาความบ่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวนครหลวงเวียงจันทน์ทุกท่านทุกคนเจ้าเมื่อนี้ในห่างคงเดชปัญญาทองหรือว่าดีเจบ่าวเสียงลอยขอฝากเพจ Facebook ไว้กับพ่อแม่พี่น้องชาวนครหลวงเวียงจันทน์เด้อผู้ที่ฮักสุขภาพเจ้าพิมพ์เข้าไปคำว่าคนตื่นธุรกิจเป็นภาษาลาวเด้อเจ้าสิได้ฮู้จักกันสิได้สั่งเครื่องได้ฮักแผงห่วงใยใส่ใจชีวิตทานด้วยความปรารถนาดีจากดีเจบ่าวเสียงลอยหรือว่านายห่างคงเดชปัญญาทองเจ้าสบายดี
1: พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุมบ่อนคือแข่แกงหางป่านางบ่อนคือขางฝ้าลันจักกะจันห้องคือคลองลันงามคนมีศีลดินมีน้ำบ่หวนขาดเขินบกฝูงมูสักกุนานกบินส่วนส้มฝ่ายใหม่ไทยเมืองไกลเมืองไกลไปว่าได้จอดแวน้ำใจหลายดีแท้หมู่เฮาชาวอีสานสแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุลูกทุ่งสองฝั่งโขง FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณอาคารเลขที่58หมู่10บ้านพานพาวอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายสนใจร่วมธุรกิจโทร062-287-3999 062-179-8555ไม่ไงตื่นขอบอก
0: มาสลอยขอต้อนรับแฟนเพลงแฟนรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับมาพร้อมกับผลงานเพลงมันม้วนมันม้วนฝากพี่ต่อน้องแฟนเพลงแฟนรายการชาวอีสานบ้านเฮาชาว FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์ของเฮานั่นก็ได้เนาะเอามาฟังกันเลยครับเป็นผลงานเพลงที่มีชื่อว่าผู้แพ้ขอแค่เบอร์แนะนำมาจากทางเจนั่งเด้อทางพังโคนของเฮาฝากตอนแฟนเพลงบริการสู้มองสู้แก่สู้มองสู้บอลครับ

0: อบลงไปแบบมันม้วนเป็นผลงานเพลงที่ร้องแล้วก็ซึ้งตรึงอกตรึงใจมีความหมายคือจังเฮาเป็นผู้ชายนี่เฮาไปแอบมักผู้นั้นผู้นี้มีน้ำซ้ำไปมีความสัมพันธ์กับเพิ่นความหมายหั่นน่ะไปมีความสัมพันธ์กับผู้สาวทั้งที่มีเมียอยู่ผู้สาวก็รอคอยปันใดน้ออ้ายสิว่างอ้ายสิมาหารอจิกรอถาเว้าซะบัดแล้วเนาะจิกรอถารอถาปันใดน้ออ้ายสิมาหาชิดฮอดเด้ยามนั้นละบอกว่ามักบอกว่าฮักบัดพ่อได้น้องแล้วเสยตุ้ยปานหมาตดแท้น้อสมาหลอกสมาล่วงน้องแท้น้อว่าซั่นคันทั่วไปว่าซั่นก็ย่านตะเมียเจ้ารับคันเมียเจ้ารับก็จะลืมบอกว่าเป็นน้องสาวเด้อว่าซั่นว่าคิดมาแล้วบอกมาแล้วเป็นเลือดตูนไอ้บุญสวงไอ้ไซซนเจ้าไปตัวพระเนตรยังเสียงลอยได้บ่ได้ตัวบอกว่าซั่นโอ้ยบ่เคยเป็นนิสัยนั่นจักทีอ่ะเป็นคนดีคือหยังนี่ตัวเสียงลอยหันโอ้ยมีแต่หนุ่มสายซนกับเบาดิกับเบาบุญสวงนี่แล้วเป็นนั่นน่ะเนาะมันบ่เอาจากเกออนจากเกนั่งแนะนำเขามาเด้อผู้แพ้ขอแค่เบอร์ฟังแล้วก็ขอให้มีความสุขหลายๆทั้งพังคนเฮาก็ได้เจออนรายงานโตเจนั่งรายงานโตมือนี่ฮะนะแล้วก็อมิตตาหรือว่ารจนานี่บ่ได้รายงานโตจังได๋ก็รายงานโตเข้ามาแน่เด้อทั้งพุ่นก็ได้เนาะโทรเข้ามาหาเสียงลอยแน่บางตลอดสิก่อนเที่ยงกลับไปหากินข้าวกินน้ำไปพ่อพี่ตีนั่นล่ะชั่วโมงแรกเบาหาแล้วไปหาพี่ตีเราเป็นคนค้าคนขายอยู่อำเภอศรีเชียงใหม่เนี่ยเราค้าเราขายเราเกิดอยู่นี่ล่ะเรารู้จักเบิดหมู่บ้านตำบลอำเภอนั่นน่ะเราก็เฮ็ดธุรกิจขายปุ๋ยพร้อมขายอันขายยังก่อนแนวยำเป็นน้ำเป็นน้ำกินน่ะยำใบนั่นน่ะกระท่อมกระท่อมเราก็ขายพร้อมก็เลยไปเบ้าธุรกิจสู่เราฟังนี่น้องไส้มาอยู่นี่เด้ออำเภอศรีเชียงใหม่เนี่ยมาเปิดสถานีวิทยุอยู่นี้มาขายข้อละล่าขายอาหารเสริมขายกาแฟรู้สึกว่าพี่น้องบ้านเฮาให้การตอบรับตอบโจทย์หลายเพิ่นสั่งซื้อหลายผู้หลายคนตอนนี้หั่นน่ะไปเบ้าสู่เราฟังเราก็กลับมาเบิ่งสถานีมาเบิ่งนํากันตอนนี้เราก็นั่งฟังวิทยุอยู่บ้านแล้วแล้วก็อันเขาเอิ้นว่าเห็นดีน้ำอยู่ชอบอยู่อยากเฮ็ดอยากร่วมอยู่ธุรกิจนี่ก็ได้เอาจังใดจังใดก็ได้ขันขอมีบุญวาสนาก็ขอให้ได้ร่วมงานเฮ็ดธุรกิจน้ำกันได้พี่ตีเด้อเสียงหลักกับสิพระเจ้ามาจัดรายการอยู่นี้จัดรายการแล้วแลนทรงสิ่งทรงของรังแลนทรงสินค้ากาแฟทั้งทาบอสีเชียงใหม่สังคมโพตากโดยมีน้องไส้สนับสนุนบ่ต้องห่วงบ่ต้องย่านเด้อพี่ตีเด้อเดี๋ยวเสียงลอยสิพาเฮ็ดพาทำส่งต่อสุขภาพให้พี่ให้น้องบ้านเฮาเอารับสายผู้สาวคนสวยกันสบายดีเจ้า
1: สบายดีไอ
0: ้ไอ้น้องสบายดีกินข้าวแล้วบ่สาววันเกิดไอ้แซ่วเล่นในสดับ
1: แล้ว
0: ได้ยังกิน
1: ต้มเส้นไ
0: อ้ได้ต้มเส้นเนาะ
1: แม่น
0: ต้มเส้นใส่หยังเนาะ
1: ต้มเส้นเขาก็ใส่หม้อจ้ะไอ้
0: ไอ้ก็รู้อยู่ดอกได้ใส่ไก่ใส่แต่ไข่ใส่ขาบ่
1: บ
0: ่
1: ต้มเส้นอยู่ห้านเด้ข้าเจ้าก็ใส่หลายอย่าง
0: โอ้ไปกินอยู่น้ำเพิ่นบ่กินต้มเส้นน้ำเพิ่นบ่
1: อยู่ห้านข้าเจ
0: ้
1: า
0: โอ้แต่ว่าข้าเจ้าต้มใส่หม้ออยู่เนาะ
1: แม่น
0: เอาดีใจน้ำอยู่ดอกล่ะดีใจน้ำที่ข้าเจ้าต้มใส่หม้อ
1: เอาบ้านเจ้าไปต้มใส่หม้อ
0: บ่ยไอ้บ้านไอ้ต้มใส่ซึ่งบ้านไอ้หนึ่งกินคือปลานี่เด้เส้นนั่นน่ะ
1: แม่น
0: ะแม่นมะคุ้งเขาจะก็ขัวซะกันค่อยตำนี
1: ่
0: มะคุ้งนี่เขาจะก็ขัวซะกันค่อยตำบ้านไอ้นั่นน่ะ
1: แล้วเขาเอิ้นว่าวันคัดมะคุ้งก่อน
0: บ่ตำมะคุ้งน่ะขัวซะกันบ้านไอ้เฮ็ดสุกซะกันจะค่อยตำ
1: แล้วสุก
0: บ่เป็นอยากบ
1: ่บ่เพ
0: ิ่
1: น
0: จ
1: ะเตร
0: ียมบ่ขัวก่อนบ่บ่ขัวก่อนค่อยตําบ่บ้านไอ้เขาขัวก่อนเด้ต้มซะก่อนค่อยขัวโอ้ยค่อยตําบ้านไอ้มันกินดิบบ่ได้
1: สิหยัง
0: ามันค่าข้อตัวขันกินดิบหงดิบมานะ
1: บ่เจ้ากะสิเข้าปานะ
0: นั่นกะ
1: บ่ว่าจะสิเข้าปานนั้น
0: เ
1: ออสั่งไว้คุณย้ำปวนเอาซะเนาะได้อันไอ้จังเลย
0: จ้า
1: เอาเพลงอันเพลงก็
0: โ
1: อ้ยเป็นเจ้าของแนวโน้นนะ
0: เออมันมีอยู่บ่
1: ก็มีอยู่อ่ะ
0: อยากเป็นเจ้าของหน้านวลวตี
1: แม่น
0: แล้วอันความเป็นจริงนี่มันเป็นได้บ่ล่ะล่ะ
1: ว่าใหม่แล้วบ่เข้าใจ
0: แล้วความเป็นจริงเนี่ยอ้ายเป็นเจ้าของหน้านวลได้บ่ความเป็นจริงนี
1: ่อันตอนนี้หน้านวลก็ยังว่างอยู่อ่ะ
0: นั่นแหละอ้ายเป็นได้บ่บ่ต้องฟังแต่เพลงก็ได้อ้ายเป็นได้บ่เจ้าของหน้านวลน่ะน่ะ
1: เป็นได้มันให้โชคแล้วเป็นได้อยู
0: ่เอออ้ายก็สวดได้ล่ะ
1: โซ
0: ตเนียวอยู่เอ้าคนโซนี่เขาก็ต้องถามหาทะเบียนสมรสมีบ่เจ้าสิเบิ่งไว้สิทายไปเจ้าเบิ่งทะเบียนสมรสอ้ายนั่นน่ะมันบ่มีมันมีแต่ใบหย่าตอนนี้หั่นน่ะจังซั่น
1: ก็เป็นได้อยู่แต่บ่ได้โซแล้วเป็นได้
0: เออนั่นแหละอ้ายก็มีแต่ใบหย่าแต่ว่าไอ้จดทะเบียนมันน่ะ4เทื่อแล้วทะเบียนสมรสนั่นแล้วอ้ายปาเบิ่งแล้วเหลือแต่ใบโซตอนนี้นั่นเจ้าว่าอ้ายเว้าโอเคบ่
1: โอเคอ้าย
0: เออนั่นล่ะเฮาก็ต้องค่อยถ้าหามือมันมือแต่งการความหมายหั่น
1: คนกระโดดนอนกระโดดเด
0: ้อเออนั่นแหละนะสวดเบิดบัดนี
1: ่สวดไปเลย
0: ไอ้สิพาหนุ่มสังคมเราไปยินดีต้อนรับพวกไอ้บ่ล่ะวันที่10นี
1: ่หนุ่มสังคมหั่นเราสิไปสวดอันไปสมชะงามนะ
0: ม่อแล้วมีมองละบ
1: ่ละมีมองแล้ว
0: โอ้ยเรามาไว้ก็ได้สถานีเทศบาลที่นี่หั่น
1: แม่นทางนี้ก็สิแม่นเมียนแทนบ้านน้ำส้วงพี่เรามักมาเนาะ
0: บ่เรามักไปหาเจ้าอยู่บ่บ้านน้ำส้วงนั่น
1: บ่เราบ่ได้มักมาหาค่อยเรามักมาหานเครื่องสิ
0: โอ
1: ้เรามาหานหมู่ของค่อยน่ะ
0: โอ้ไปหาหมู่ของเจ้าแต่ว่าเราบ่ได้ไปหาเจ้า
1: เมียน
0: เออเดี๋ยวไอ
1: ้บ่แม่นมาหาหมู่เด้เรามาซื้อเครื่อง
0: โอ้เราไปซื้อเครื่อง
1: เมียน
0: เจ้าโดย
1: เพื่อนได้ฟัง
0: เ
1: ด้อส
0: ิ
1: บอกไว้เด้ออ้
0: าวเดี๋ยวไอ้สิเปิดให้เด้อเจ้าของนานนเนาะ
1: แม่นท่านเจ้ามักจะต้องเปิดท่านเจ้าก็มักแล้วเจ้าบ่ต้อง
0: ไอ้เปิดไอ้เปิดอยู่แล้วไอ้เปิดอยู่แล้วไอ้มักอยู่แล้วแนวมื้อนี้ตายกับท่านหาไอ้รถเอ้านั่นว่ามักเนาะอ้าวเดี๋ยวจะถ่ายเนาะล่ะเนาะสาววันเกิดแสงมณีคนงามโอเคบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บยังกะยังยังกะยังกะ
1: แต่เด็กไอ้คนรอหน้าใหญ
0: ่โอ้เจ้าอันเดียวกันเฮาเนาะโอ้ยเอาโอเค
1: เอาโอเคเด้อ
0: โอเคโอเคขอให้มีบุญวาสนาต่อกันเด้ออ่าสมมติว่าพ่อกะหน้าใหญ่เออแม่กะหน้าใหญ่ลูกออกมาเป็นหน้ากระด้งกักคักนั่นก็ได้เอารับสายตู้แจ๊ดทั้ง4คนตะบองซะเกินตู้แจ๊ดสบายดีเออเดี๋ยวๆลืมเปิดไมค์ฮัลโหล
2: โอ้ได้ย
0: ิน
2: แล้ว
0: เออได้ยินแล้วได้ยินแล้วลืมเปิดไมค์ให้เจ้า
2: เอาฟังเสียงอันนั้นได้มั้ยมีหยังก็ใครปูนาใกล้ลง
0: แม่ปูใกล้หลวงบ
2: ่
0: ได้ได้ได้ได้แม่ปูใกล้หลวง
2: เอาบ้านเป็นหันน้ำบ่ท่วมนาบ่นาตีนบ้าน
0: เออได้ยินข่าวว่าน้ำบ่ท่วมบ้านได้ว่าน้ำบ่ท่วมเออน้ำบ่ท่วมนาโนนเออน้ำบ่ท่วมอืม
2: บ่ท่วมวะ
0: บ่บ่นาโนนนาตีนบ้านก็บ่ท่วมเจียงไปลอยอยู่เจ้าตอนนี้หันอืม
2: ดีว่าน้ำท่วมเลยซอกคนปิ้งออกซอยได้ซะเน
0: า
2: ะ
0: เออจังว่าล่ะแล้วก็หาซอกหาคนไปซอยอยู่ได้ตอนนี้หันน่ะตุ๊แจ๊ดเจ้า
2: ลูกก็ไปปิ้งซอยเราได้ซั่นว่าปิ้งน้ำนาน
0: อันให้เสียงลอยนี่บ
2: ่เออ
0: ให้ลูกเสียงลอยไปซอยเบิ่นซั่นบ่คุณพ่อ
2: แม่นๆ
0: โอ้ยเสียงลอยสิได้มาง่ายบ่ล่ะก็สิบ่ใส่เวียกเสียงลอยเบิดมือเบิดปีเบิดเว้นพุ่นบ่โ
2: อ้ยจักแล้ว
0: สิได้มาเมืองไทยบ่ล่ะคันไปแล้วหั่น
2: โอ้ยขึ้นกับเตยลูกใจลูกเลยเนาะมา
0: ปูปากันแต่ว่าลูกมักเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าจะไถเอาไถเอาละเด้หน้านั่นน่ะอื
2: ้อนานนก็บ่ท่วมบ่นาลุกก็บ่ท่วม
0: บ่ท่วมจักหน้าว่าซั่นว่าหั่น
2: ป่ะเอ้าหมอบไปเด้อหมอบให้ทีมงานลูกตะลูกละ
0: เจ้าคุณพ่อตู้แจ๊ด
2: นะนาง ซากสกุลเพิ่นไปจังได
0: ๋เพิ่นซอกเวียกเพิ่นเฮ็ดเวียกเพิ่นเฮ็ดเวียกบ่แม่นซอกเวียกเพิ่นเฮ็ดเวียกเพิ่นกำลังบันทึกเสียงอยู่เจ้าโน่นนี่นั่นเจ้า
2: จะดีว่าน้ำน้ำท่วมนาละ
0: คือน้ำนั้นอันนั้นน้ำท่วมปากตัวหัน
2: น้ำท่วมปาก
0: แม่นปากยังบ่ได
2: ้อ้าวสุขดีด้วยขอบใจ
0: ขอบใจพ่อตู้แจ๊ดที่โทรเข้ามาเล่นมารวมนำกันเนาะขอบอกขอบใจแฟนเพลงแฟนรายการทางนครหลวงเวียงจันทร์แล้วก็ขอกราบขอบพระคุณคุณลูกค้าที่ซื้ออุดหนุนสินค้าของเบาเสียงลอยเด้อที่อยู่นครหลวงเวียงจันทร์หรืออยู่ฝั่งไทยหลายๆหม่องหลายๆอำเภอหลายๆตำบลที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเบาเสียงลอยครับว่าจะเป็นกาแฟซาวเก่ายางซาวเก่าแนวซาวเก่าสนิทผู้ใดกินแล้วก็แซ่บผู้ใดกินแล้วผู้ใดก็นัวบ่จะเป็นคอเลล่าวีดกลาสแอนอันฟันฝ่าพลัตราเอ็นบีผู้ใดกินแล้วก็ย่องผู้ใดกินแล้วก็ย่องเนาะสบายดี
2: สบายดีสบายดี
0: เจ้า
2: โอ้ย
0: เจ้า
2: โอ้ยเข้าชั่วโมงที่หนึ่งก็บ่ได้ถ้าสิชั่วโมงที่สองก็ว่างอยู่บ่ในเพลงมันมีเรื่องอยู่บ
0: ่เอ้าขอไว้สักกันขอไว้สักกันขันขอบ่ได้ฟังน้ำมูเจ้า
2: บ่ได้ฟังบ
0: ่ขันบ่ได้ฟังน้ำมูก็ได้บ่ยากบ่ยากเอาโทรไว้ขอไว้ก่อน
2: ชั่วโมงที่หนึ่งก็บ่ได้บ่ว่างบ่บ่สู้มู
0: โอ้แม่นล่ะ
2: เอาเสียงจากสาวลาวเด้อ
0: เสียงจากสาวลาวเนาะหนุ่มน้องเนียงเนาะ
2: แม่นล่ะฝากให้ตัวที่โอดในวอนเจ้าสมปะน้อยในเพลงท่านหมออ้อยเด้อสามอยโอ้คำพงจะบันเกินหนุ่มน้องคายมาเกิดสดจงฟังเราใส่เด้อ
0: เจ้า
2: สดสดบ่าวเสียงลายรูปรอชาวสกุลคุณโกบ่าวสังคมรูปรอผู้สาวหอมขอบใจสบายดี
0: ขอบใจสบายดีเดี๋ยวบ่าวเสียงลายสิคนหาเพลงให้เนาะจัดให้ได้จัดให้บ่ท่านก็บ่เป็นหยังฟังน้ำมูกน้ำพวกก็ได้เนาะเอาพักสายไว้จักแป๊บนึงเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อเดี๋ยวเสียงลายขอโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วก็เปิดเพลงให้ฟังสาวหน้าพระเนจรเตรียมไว้ให้แล้วเด้อเจออนเด้อเนาะเอาจังได๋ก็ขอฝากผลิตภัณฑ์เด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อเป็นเก้าเป็นเบาหวานเป็นชามือชาเท้าชานิ้วล็อกเออแล้วเป็นฤทธิ์ดวงพุ่มแพ้หอบหืดกดไหลย้อนเป็นไตจังสี่คุณพ่อคุณแม่ลองกินผลิตภัณฑ์ของเสี่ยงลอยลองเบิงมันเป็นผืดมันเป็นสมุนไพรเสี่ยงลอยไปเฮ็ดไปเห็นมาไปเรียนรู้มาได้คุณพ่อคุณแม่เลยมาเป็นในห้างผลิตเองได้นี่ฮะนะเออเคยขายให้บริษัทเพิ่นนี่ได้ตั้ง100ล้านบาทพุ่นเด้เคยขายให้เพิ่นเด้ฟังดีๆเคยขายให้เพิ่นได้100ล้านบาทเพิ่นปัจจุบันนี้เพิ่นเลิกล่มบริษัทเพิ่นก็ไปผลิตเองคือกันเออแต่เสียงลอย

แต่ว่าเซี่ยงไฮ้มั่นใจในโรงงานนิวทิเล่ที่สุดเนาะที่เพิ่นผลิตสินค้าออกมามีคุณภาพเซี่ยงไฮ้จึงตัดสินใจลงทุนเงินหลายล้านบาทเด้คุณพ่อเออบ่แม่นแสน 200,000 บ่แม่น 400,000-500,000 เด้บ่แม่นล้านนึงเด้คุณพ่อใช้เงินหลายล้านบาทเขาจะค่อยผลิตให้เนาะใส่เงินหลายล้านผลิตออกมาแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่ได้กินหลายคนย่องย่อมาเบาตนเบาโตนี่ล่ะซึ่งลอยใจใหญ่กล้าเฮ็ดกล้าทำอยากส่งต่อสมุนไพรให้พี่ให้น้องบ่เฒ่าได้อยู่ได้กินลองเบิ่งกระปุกนึงบรรจุ60แคปซูลจำหน่ายเพียง990บาทตกเม็ดละ10กว่าบาทคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่กินอย่างอื่นเบิดหลายกว่านั้นดอกซื้อเบียร์ลังนึงนั่นประมาณ 7-800 บาทเออกินแล้วก็เมาสิ่งที่ตามมานั่นคือโรคตับแข็งเออมันเป็นจังซั่นแต่ว่าเสี่ยงไฮ้บ่ได้บอกให้เซาเบียร์เบียร์เฮากินแล้วมันตับแข็งแต่ว่าเฮากินคอเลล่าเข้าไปแล้วมันไปล้างดีท็อกซ์ลำท้องลำไส้มันก็ควบคู่กันไปซั่นล่ะเออมันก็บ่ได้ให้ทีมดอกเราเบียร์ก็จะกินได้ก็บ่ได้ว่าเนี่ยเขาขายดีอยู่แล้วเออกันกินหลายกับเผาๆลงกินเหล้ากินเบียร์ก็ได้กินน้อยๆมันก็เป็นยาคันกินหลายๆก็เป็นบ้าเอาสนจิตสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เด้อจังหวัดจุฬาฯเราก็สั่งซื้อมาลังนึงตอนนี้เราขายเบิดแล้วลังนึงเราอยากได้อีกลังนึงเนาะพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการผ่านไปถ้าพุ่นก็สั่งซื้อร้านจุฬาฯได้คันมื้อเช้านี่ก็แล่นไปหาร้านพ่อโลกะปี๊ดนั่นก็ได้ร้านทวีวัฒน์นั่นก็ได้เนาะเอาสนจิตสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถาม PME เพิ่นได้ทางสปป.ลาวทางหน้าไม้เฮากับสาวสกลคนโกเนาะ020-5588-7656 020-5588-7656เว้ากับอันเว้าเรื่อง PME ในจักหน่อยล้มกับ PME จังซี่ PME เจ้าต้องไปเห็นโรงงานเจ้าต้องไปเห็นขบวนการผลิตเจ้าต้องไปมั่นอกไปสร้างความมั่นอกมั่นใจจังค่อยเอาไปเผยแพร่ไปหาประเทศเจ้าเด้อสิหาว่าน้องเป้าเป็นปากเป็นต้องไปเบิ่งไปล้มน้ำกันต้องไปเห็นน้ำกันพาพี่เอมี่ไปเบิ่งโรงงานพาพี่เอมี่ไปเห็นขบวนการของการผลิตมั่นอกมั่นใจเออเพิ่นจังค่อยกล้าตัดสินใจเอาเข้าไปนำเข้าในประเทศขัดบ่สั้นหวยขัดบ่ฮู้จักที่มาที่ไปพี่เอมี่เราสิไว้ใจเสียงลอยบ่เราสิเป็นตัวแทนให้ซั่นบ่นี่มันมาถึงบ่าวเสียงไรเฮ็ดดีแล้วมาถึงทางแล้วเออสำหรับพี่มีกับบ่าวเสียงไรนี่ได้ตรงส่งต่อสุขภาพให้พี่ไอ้น้องมันเท่าแล้วเนาะเอาหน้าไม่โทรเข้ามา020-5185-2345 020-5185-2345แล้วก็เบอร์ไทยเด้อ062-179-8555 062-179-8555ส่วนฝั่งไทยบ่าวเสียงไรกำลังสิไว้วางใจพี่ตีเนาะให้พี่ตีหรือตอนนี้สาวสกลตั้งฉายาให้เราแล้วว่าเป็นสาวสีว่าซั่นว่าสาวสีเชียงใหม่ว่าซั่นว่าเราสิมาจัดรายการนำอยู่เด้นั่นก็ได้เนาะสาวสีเชียงใหม่นี่ก็ได้ตอนนี้เราเห็นเสียงลอยเหตุการณ์ให้ง่ายแล้วแล้วมันอกมันใจนำแล้วตอนนี้ก็ได้เนาะเอามาฟังเพลงมันม้วนสิเปิดให้ฟังจาก3ผลงานเพลงเลยเด้อเพื่อให้ได้ฟังกันสู่ขู่สู่คนเดี๋ยวเพลงใดนั้นสิคอยจัดให้เรื่อยๆเรื่อยๆเด้อแต่ว่าตอนนี้จากการแนะนำของเจออนเพื่อนแนะนำก็มาฝากตอนแฟนเพลงไปในการฟังไทยฟังลาวสาวหน้าพระเนจรเนเด้อเสียงลอยเอ้ยประสันว่าผลงานเพลงของตายอรไทยครับ

บลงไปแบบม้วนๆเนาะตามคณะนำตามคำขอจัดให้เปิดให้เราเด้อมาสานต่ออีกหนึ่งผลงานเพลงกันแล้วกันผลงานเพลงที่มีชื่อว่าฝากเพลงหอมแก้มเบาเสียงลอยเอ้ยฝากให้สาวรถจะหน้าแน่แล้วก็สาวไอ้แฟนเพลงแฟนรายการทั้งฟังไทยฟังล่าเฮานี่ล่ะฟังนำกันม้วนๆนี่ล่ะว่าสั่นละว่าเนาะเอาม้วนๆเซินๆเด้อฝากเพลงหอมแก้มครับเป็นผลงานเพลงของหลวงไก่ว่าสั่นเพิ่นว่าเนาะเอาตอนพี่น้องมันเฮาเด้อ

เอาฝากตอนละเด้อแฟนเพลงแฟนรายการจากเบาเล่10ล้อเนาะฝากเพลงหอมแก้มบางบักคงถืออกถือใจขอบอกขอบใจสายลังไม้หลายๆเด้อที่โทรมาเว้าที่โทรมาเล่นที่โทรมาล้มกับไอ้เสียงลอยผู้ใดล่ะเสียงลอยว่าซั่นว่าสามีเพิ่นบอกว่าคิดฮอดเด้ใกล้สิกลับบ้านแล้วว่าซั่นล่ะว่าใกล้สิกลับน้องหานแล้วว่าซั่นเอาไอ้จัดรายการแล้วไอ้ก็เดินทางกลับน้องหานก็จะไปส่งกาแฟร้านจุฬาเนาะแล้วก็ไปส่งกาแฟให้ร้านแม่ไม้สดๆนั่นก็ได้แล้วก็กลับบ้านน้องหานนั่นตัวบ่ได้เสียเที่ยวนี่ล่ะเป็นนักธุรกิจมันก็จังซี่ล่ะมีเอ้ยมีบ่เนาะมีคนอยากเป็นแฟนนักธุรกิจบ่เนาะเนาะว่างเด้อโสดเด้ออยากเจอคนจริงใจจากบ้าบุญสวงไอ้บุญสวงฝากให้แฟนเพลงแฟนรายการสุขหูสุขโค

0: ครับจบลงไปแบบมันม้วนผลงานเพลงที่โด่งดังเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วเนาะแฟนเพลงแฟนรายการก็ขอขอมาคือเก่าฟังคือเก่าเสียงเราก็จัดให้เปิดให้คือเก่ามวนซึนโฮแซวคือเก่าเอาดีอกดีใจครับพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการบ้านเฮาที่ยังเขาเอิ้นว่ายังรักษาประเพณีวัฒนธรรมเอาไว้คือการฟังวิทยุเมื่อ 7-8 ปี 10 ปีที่แล้วนี่โอ้วิทยุอัน FM คลื่นได้ช่องได้นี่ก็มีแต่แฟนเพลงแฟนรายการชื่นชมชื่นชอบนักจัดรายการกับมีการมีงานเฮ็ดมีธุรกิจเฮ็ดธุรกิจทำทุกคนก็แฮปปี้แต่ว่าตอนนี้ฟังวิทยุหน่อยมันแทบฟังไทยบ่ค่อยฟังวิทยุไปเล่น YouTube ไปเล่นโซเชียลบัดเขาหลอกเขาล่วงเขาต้มเขาตัวอยู่หั่นเห็นบ่ เอารับสายสักกันสบายดีไอ้สายชนฮัลโหลเอารับสายแล้วได้ล่ะรับสายแล้วโทรเข้ามาใหม่โทรเข้ามาใหม่ไอ้สายชนโทรเข้ามาใหม่เด้อเนาะกำลังสิรับนี่ล่ะแฟนเพลงแฟนรายการมวนซื่นโฮแซวจังสิเสียงเราก็ยังดีใจแล้วการเฮ็ดวิทยุนี่กาเขาเอิ้นว่าไซซื่อคุณพ่อคุณแม่พวกเขาเป็นซื่อที่ถูกควบคุมอยู่ตอนนี้เบาเลอะเบาเลื่อนบ่ได้เบาตัวเบาตมบ่ได้เด้คุณพ่อคุณแม่เด้สบายดี
1: จ้าเป็นงี้แล้วบัดนี้นะ
0: วังหันผู้ใด
1: เป็นน้ำคืน
0: บ่แม่นดอกคนเอามีดไปตัดมันคัก
1: บ
0: ่คน
1: น้องสาวสะกดย้อนบ
0: ่บ่เพิ่นอยู่ในห้องเพิ่นต่างหากเจ้า
1: อย่างงี้อยู่น้องๆเอิ้นเตะมันปรับเครื่องบ่ของใส่กระเป๋าเหี้ยเพิ่นกลับซะ
0: สิเฮ็ดเอาดอกเสียดเอาดอกคือว่าส่งในบ่ได้ซัก
1: ขอบใจสบายดี
0: มาสำนีบ่โอ้ยบ่ต้องมาแต่งกระเป๋าให้เสียงหลายดอกส่งในครับเสียในน่ะมันบ่ได้ซักโอ้ยนั่นเสียในมอเตอร์ไซค์แล้วว่าซั่นอันนั้นเว้าเล่นนะบ่หยอกก็บ่ได้หัวบ่ตบหัวกับบ่อาบน้ำสบายดีพ่อช่วย
2: สบายดี
0: อ้าวพ่อช่วยพ่อโทรมาเบิดมือเบิดเป็นเลยมื้อนี้หั่นน่ะ
2: ไปส่งสินค้าเฮาก็มา
0: เจ้า
2: ไปสายเหนือไปผ่านดอกแก้วแก่งพะยาง
0: เจ้า
2: สาไปฮอดจอมแก้งอยู่ขอบเขตนั่นมื้อนี้พ่อช่วยไปใหญ่ให้เบิด
0: ฮู
2: ้พอดีสินค้าก็เบิดเดี๋ยวนี้ติดต่อหาเจนนี่ซีโน่ไอ้ซีโน่เอาลงมาแล้ว
0: โอ้เอาท่านอยู่แม่นบ่
2: สองลังฟีโน่เอาลงมาให้แล้วสองลังกำลังเดินทางมาเอา
0: เจ้า
2: เดินทางตลอดไปเรื่อยฟีโน่เด้อ
0: คุณพ่อให้เสียงร้อยเบาจักบาทได้ไหนบ
2: ่บาทจังไหน
0: ตอนนี้เบาสุร้อยมีพี่ตีเป็นพี่สาวแล้วเบาเก่งเหรอก็เป็นนักค้านักขายเราสิมาร่วมงานกับเบาสุร้อยทั้งเมืองไทยนี่พ่อเห็นดีนะบ่พ่อดีใจน้ำเสียงร้อยบ่
2: โอ้ดีใจละเน
0: า
2: ะ
0: เอาพ่อเบาต่อ
2: นี่ทีมงานที่ว่าอยากสนใจอยากมาค้าขายร่วมกับบ่าวช่างลอยค้าขายเก่งๆโอ้เห็นดีนำสนับสนุนนำเพราะว่ามาจำหน่ายสินค้าม
0: าถึงทางเนาะมาถึงทาง
2: แล้วผู้ใดมุ่งมาเดินตั้งใจว่ามาสิมาค้าขายน้ำบ่าวช่างลอยหันถึงทางแล้ว
0: เจ้าม
2: าถึงทางเดี๋ยวนี้มีลูกค้าคนหนึ่งมาสองคนมาเมื่อเช้านี้เพิ่นมีปัญหาเกี่ยวกับมึนซา
0: เจ้า
2: แล้วก็มันเกี่ยวแก่กับพวกกระดูกทับเส้นนะเพิ่นก็ย่างได้ปั่นมาได้อยู่
0: เจ้า
2: เพิ่นมามื้อเช้านี่เพิ่นเกี่ยวแก่กับพวกเพิ่น
0: เพิ่นซื้อสินค้าเฮาบ่ล่ะคุณพ่อเพิ่นซื้อเครื่องเฮาบ่ล่ะ
2: เพิ่นก็มานี่ล่ะเพิ่นก็มานี่เพิ่นไปเช็คเมื่อนี้โทรหามื้อเช้านี่ครับมีแต่หับสายผู้สาวแล้วว่ะ
0: โอ้แม่จะไปเว้าอากาศลุ้งเสียงร้อยอายเพิ่นโอ้นั่น
2: เพิ่นก็มาเพิ่นก็มีปัญหามึนซาและออกห่อนน้ำส้มเพราะมันเกี่ยวแก่กับกระดูก
0: คันเป็นหลายๆสิเนี่ยมือละ3เม็ดแล้วได้คุณพ่อเด
2: ้อก็แนะนําให้เพิ่นว่าจังซั่นล่ะ
0: ผู้ทั้งคนกิน5เม็ดก็บ่เป็นหยังได้คุณพ่อบ่แพ้บ่ผิดเด้กิน5เม็ดไปเลยเจ้า
2: แนะนําไปเพิ่นเฮาก็เริ่มเป็นนะเพิ่นก็ย่างไปมาได้อยู่
0: เจ้า
2: แต่เพิ่นก็ว่ามันปวดแล้วก็มึนแล้วออกห้อนแล้วเพิ่นก็กวดเพิ่นไปยังล่ะเพิ่นว่ากระดูกหักเห็น
0: เพิ่นไปเพิ่นมาได้อยู่เนาะเอาบ่แม่นมาเป็นแบบนี้เด้คุณพ่อเหรอ
2: พ่อก็เลยว่าเอาจอมมหาข่อยในจอมถึกแล้วจะเดินทางมาไหนจะมาถึกทางแล้วข่อยสิเอานี่ให้เจ้าไปทดลองเบิ่งเด้อเอาโคเรล่ากับคาเฟ่นี่ไปทดลองเบิ่งว่าจะมันตอบโจทย์ตัวเจ้าแล้วก็เจ้าก็จะบ่ได้ไปทา
0: เจ้าอันบ่แม่นว่าเป็นตอนหายใจปลาแล้วมากินมันบ่เศร้าเด้อเนาะคุณพ่อเนาะ
2: แม่นแล้ว
0: เออคันเป็นปานนั้นไผสิเอาอยู่เนาะคุณพ่อเนาะ
2: ก่อนมันเริ่มต้นมันสิเป็นแล้วเฮาก็หาทางเข้าหาทางออกหาแนวบัดบำรุง
0: เจ้า
2: ให้มันถือกับพญาของเฮาก็เอาบางไปกันนะ
0: เจ้า
2: เพิ่นก็เอาโคเรล่า1กระปุกกาแฟ3ถุง
0: โอ้
2: มันเศร้าอันนี้
0: เจ้าขอบใจหลายเด้อ
2: ขอบใจทีมงานที่ว่าสนับสนุนสินค้าเบาจังเลย
0: เจ้า
2: อยู่ขอบเขตมังหาแซ่ฟองหาตัวแก้วหากันซาแกงไส้ย่างขึ้นไปสีฐานใต้ฟองท่าแขกเพิ่นก็โทรว่าติดพอดีสินค้าบัดมื้อนี้ก็พอดีโทรให้เกณฑ์นี่สิหนัวลงมาแล้ว2ลังสิฮอดแล้วเจ้าก็ทัวมา
0: เจ้า
2: เอาก็ใจน้ำทีมงานที่ว่าสนับสนุนสินค้าเบาจังไรเดี๋ยวนี้ก็ว่าจะเอาก็ใส่พัวพันห่านหนึ่งยุทธภะจะเอาลงอีกห่านหนึ่ง
0: เจ้าดีใจน้ำดีใจน้ำไปลมไว้โลดคุณพ่อ
2: ลมแล้วเป็นห่านพื้นแล้วกันร้านลูกร้านนี่แหละ
0: โอ้เจ้าดีแล้ว
2: ซื้อกงเพราะช่วยจะเอาลงไปให้ร้านยุอยู่ขอบเขตเมืองปากเงิมหรือว่าเมืองหาแท้กล้องสุดทั้งใต้ขึ้นมาให้มาแวะเอายูหันนางกงบ้านทะพะหันก็ได้อยู่ตรงกันกับนาวัดเหนือทะพะเอาถ้าได้ยินแล้วก็ขึ้นมาแล้วให้แวะเขาหันนางกงก็ได้พอช่วยเอาสินค้าเบาจังไรโคลิล่ากับปักเม็ดลงไปไว้หันนั่นอีกพ่อก็บอกว่าถ้าเดือนหนึ่งของพ่อช่วยถ้าเดือนถ้าพระต้องเป็นของพ่อช่วยอีกเพราะพ่อก็บอกเป็นมาเนี่ยเป็นก็ว่าให้พระลุงบาทเอารถ
0: เจ้า
2: ขายเป็นว่าถ้าหากได้ยินแล้วให้โทรมายกดักโทรศัพท์กดเบอร์ทูน30 488 3080 3080 3080อันนี้มันเบอร์ไม่รี
0: เจ้า
2: ว่าช่วยเบอร์พระช่วย030 5315519
0: เจ้า
2: 030 5315519โทรมาจากได้สินค้าของเบาจังไรไปดื่มไปอยู่ไปกินแล้วก็ให้โทรมาเมื่อรีกับน้ำทรงนำหอดเงินหอดสารอยู่ขอบเขตเมืองหาแจกฟอง
0: เจ้า
2: เจ้าถึงการเลย
0: อ้าวคุณพ่อเสียงลอยเบิดไปลาแล้วเด้บาทที่นี่คุณพ่อจ๋า
2: เอาฟังเพลงเบิดลากะเสียงอยู่ดีดีแห้ง
0: แ
2: ล้ว
0: เสียงลอยขอมลาพระจ๋าพร้อมด้วยคุณพ่อเด้อสิเดินทางไปน้องหานแล้วเด้อ
2: สบายดี
0: สบายดี
2: เดินทางตลอดไปไทยเด้อ
0: เจ้าคุณพ่อช่วย
2: สบายด
0: ีสบายดีเอาเบาสลายคอกราบขอบบุญคุณพ่อช่วยได้หลายพ่อช่วยแมรี่เด้อที่ซื้อขายสินค้าของเบาสลายเอาไปค้าไปขายไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนาะขอกราบขอบพระคุณหลายครับสาเพชรมณีเสียงลอยเบิดไปล้ำเวลาแล้วเจ้าเบิดเวลาแล้วเนาะเอารับสายจังหน่อยนึงก็ได้เอาหน่อยนึงหน่อยนึงเจ้าไอศิลาแล้ว
3: โดยต้องขอฟังเพลงนี่ดู
0: เจ้าเพลงอย่างเนาะ
3: สิอาบน้ำให้อ้ายเด้อ
0: สิอาบน้ำให้อ้ายเด้อวัดตี
3: โดยมันเป็นบอลล้ำพุงเด้ออ้าย
0: เจ้า
3: คือว่าลำนี้อาจิมีน้องได้ใช่แล้ว
0: ได้อาจิไปเปิดอยู่น้องหานอาจิเปิดมาหาน้องเด้อ
3: มืออื่นพุ่นอ่ะ
0: เจ้า
3: เออเอาสบายโชคดีเด้อไอ้เด้อ
0: ทักแข่งเด้อสบายดีเจ้า
3: โดยโชคดีเด้อ
0: ขอบใจโดยอ้าวเพชรมานี่เนาะมาสายสุดท้ายสำหรับมื้อนี้เนาะเพลงไหนจัดให้บ่ได้จัดให้บ่ทันเสียงลอยขอโทษขออภัยหลายๆปิดท้ายรายการด้วยผลงานเพลงที่มีชื่อว่าอยากเป็นเจ้าของหน้าโน้นแนะนำมาทางสาวบ้านเกินนั่นก็ได้เอาจัดให้ต้อนให้ละเด้อน้องสาลาเด้อสำหรับมื้อนี้เวลานี้บ่าวสาลาขอกราบขอบบุญขอบคุณบ่จะเป็นแม่วันหนุ่มสายชนแม่ไม้สดๆเจ๊นางเจ๊ออนบ่าวเลแล้วก็ไอ้บุญช่วงแล้วก็สาวบ้านเกินตู่7หนุ่มน้องเนียงสามีพ่อช่วยแม่ลี่เด้อสาวเพชรมณีเจ้าเนาะมื้อนี้ไปแล้วคำเว้าคำจามันรวมมาเลยขอโทษขออภัยขอกราบขอบบุญขอบคุณหลายที่อุดหนุนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบ่าวเชียงรอยบริษัท NBรูทีน่าคอเลล่าบีกลาดแอนด์อัลฟาแล้วก็กาแฟสมุนไพรไซโคยางซากาแนลมื้อนี้ไปแล้วขอกลับมาสบายดีสวัสดีเจ้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
4: มันมาอีกแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
9: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
10: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
11: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: โมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแม้สักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสักรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายยิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2+3+โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
5: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดปองไปกับอ้ายบอไอสิ
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุด ที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
9: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ช้สายตาทั้งวันตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมหอมอร่อยอร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถั่งเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่ฉีดชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0

0: ใช้สายตาทั้งวันตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาจินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากีถั่งเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จีบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz

0: ใช้สายตาทั้งวันตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาจินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากีถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมัยคอฟฟี่ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันยูสมัยคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่ฉีดชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0

0: ำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากีถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาแค่จีบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0

0: ใช้สายตาทั้งวันตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาจินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากีถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จีบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ช้สายตาทั้งวันตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากีถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จิบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0

0: 6.
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ใช้สายตาทั้งวันตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมหอมอร่อยอร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากีถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จิบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ช้สายตาทั้งวันตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาแค่ฉีดชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0

0: ช้สายตาทั้งวันตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากีถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่ฉีดชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิกออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไม่สู้ดิบได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิกไม่สู้นิกไม่สู้นิกสะเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเมืองคักคักมีแต่ขี่กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
7: ไว้โซนิกสนาขาดพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
9: ๆทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: กาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากๆ
13: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้โห

0: ชาชายชายชายชาย
1: ใหม่โอโมซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
2: สาธุค่อยลูกสาวรวยค่ะรวยเนี่ย
3: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้นสองร้อย

0: ไหม
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
2: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
3: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
7: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปทับไอบอไอสิ
8: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยห้องกาแฟกาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้องเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่า
0: อยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
9: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: ช่วงเวลาแห่งสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังไทยบ้านเฮาสู้คู่สู่คนรับฟังรายการลูกทุ่งเก้าดีอุปถัมภ์คำสู้รายการโดยกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่พร้อมแล้วขอเชิญรับฟังสาระและบันเทิงไปพร้อมๆกันเบิร์ดบ้านเบิร์ด

พี่น้องไทบ้านเฮาเอ้ยไอ้ช่างตวยขอกราบก้มประนมนอดหน้าโถบูชาเทิงพุทธธรรมพรรมสงฆ์องค์แก้วขอให้เป็นแท้วฐานจัดรายการยาฆ่าคองในเด้อให้เป็นเคี้ยของน้องให้ค้นย่องว่าดีแน่แม่พี่น้องเอ้ยมาพอกันมือนี่ให้มีตั้งแต่ความสุขอันตะลายพ่ายทุกอย่าเบียดเบียนตนเจ้าอันว่าเงินค่ำเขาให้ไหลมาห้อมคือน้ำแกงนี่เด้อให้นั่งนับตั้งแต่แบ่งแล้งเศร้านับบ่ทันพุ่นละเด้อสุขคนสุขคนให้สุขภาพดีมีเฮียมีแห้งบ่เจ็บบ่ป่วยประกอบกิจการค้าให้ร่ำให้รวยมีอยู่มีกินบ่อืดบ่อยากเด้อพี่น้องเด้อสาธุนี่คือรายการลูกทุ่งเก้าดีรายการที่นำพาแนวดีมาฝากตอนพี่น้องอยู่เป็นประจำผู้เพิ่นสนับสนุนรายการนั่นก็คือกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดมาจากความคิดดีของในห้างที่ตั้งใจอยากเสียดของดีๆเอามาให้พี่น้องได้กินในราคาบ่แพงบ่เอาเปรียบพี่น้องบ่เอากำไรจากพี่น้องหลายนั่นนะเว้าซื้อคือกาแฟสมุนไพรเก่าดีนี่คือผู้เพิ่นสนับสนุนรายการให้ได้อยู่กับพี่กับน้องและในห่างเพิ่นก็ให้ความกรุณาให้ความเมตตากับไอ้เสี่ยงตวยเว้าซื่อๆสาเพิ่นจ้างให้ไอ้เสี่ยงตวยได้มาเว้ามาจ๋ามาจ๊ะจี้จ่อยอยู่กับพี่กับน้องนั่นนะขอบบุญขอบคุณในห่างเพิ่นหลายๆอ้าวไอ้เสี่ยงตวยก็สิเฮ็ดหน้าที่ของเจ้าของให้ดีละสินำเสนอเรื่องเล่าแนวดีๆพร้อมกับความมวลฝากตอนพี่น้องอยู่ในรายการอ่ะเริ่มต้นรายการขึ้นแล้วมื้อนี้อัลัมพบทกันพอสมควรแล้วให้พี่น้องมวลกับงานเพลงแรกซะก่อนเนาะศิลปินผู้ร้องก็คือสนธิสมมาตรงานเพลงด่วนบขส.มวลๆนำกัน

0: ับงานเพลงฮิตกับงานเพลงมวลในยุคนั้นสมัยนั้นเสียงร้องของสนธิสมมาตรครับงานเพลงด่วนบขสนะงานเพลงนี้อาจารย์พงศักดิ์จันทรุขาเป็นผู้แต่งนะครับได้ฟังเพลงนี้แล้วก็คิดเห็นบรรยากาศที่เจ้าของมีโอกาสสิเดินทางไปไสมาไสจังสิสะพายกระเป๋ายางเข้าไปในบขสนี่โชเฟอร์รถบัสเห็นเฮานี่เอ้ยทำท่าสิออกได้พี่น้องโยกรถถอยคือจังสิออกนี่เด็กรถกระตะโกนได้พี่น้องโคราชขอนแก่นอุดรครับโคราชขอนแก่นอุดรใครจะไปแล้วครับรถจะออกแล้วครับโอ้รถสิออกแล้วเฮากะฝ้าวติล่ะฝ้าวซื้อตั๋วขึ้นไปนั่งพอเฮาขึ้นไปนั่งบ่ปึ๊บว่าซั่นโชเฟอร์ก็ไล่รถไปจอดแซ่ไว้คือเก่าน่ะเห็นผู้อื่นมากกะเที่ยวถอยเข่าถอยออกอยู่โอ้ยเหม็นคาดอยู่จนปวดหัวมั่วเก่าพี่น้องเอ๋ยนะบรรยากาศรถบัสอยู่ตามบขสทั่วไปในยุคหลาย10ปีครับเอามาเว้าสู่พี่สุนองฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ครับ
1: มีข่าวดีมาบอก
2: จงงจงงเจ้าข้าเอ้ยมาแล้วกาแฟสมุนไพรเก้าดีสูตรเพิ่มสมุนไพรสี่ขนานมาฮอดพี่ฮอดน้องบ้านเฮาแล้วเด้อจองงองจองงองเจ้าข้าเอ้ยกาแฟสมุนไพรเก้าดีเกิดมาจากความตั้งใจดีของนายห่างอยากให้พี่น้องได้กินแต่ของดีในราคาที่บ่แพงกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ห่อสีแดง1ห่อบรรจุ20ซองอยู่ในส่วนผสมมีกาแฟพันโรบัสตามีครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองมีความหวานจากสารสู้คราโลดมีสารอาหารเด็กโตรดแอลคานิทินแอลทาเทรดและโครเมียมพิโคลินเนตและก็มีส่วนผสมของสมุนไพรสารสกัดจากทางเช่าจากเห็ดลิ้นจือจากถั่วขาวจากมะรุมและก็จากบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีให้อีก4ขนานคือสารลูทีนจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกค่ำฝอยนั่นส่วนผสมหลายๆจังสี่นำมาขายให้พี่น้องได้กินในราคาบ่แพงแค่ห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุม4แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง089422-2936แจ้งความเข้าใจกาแฟสมุนไพรเก้าดีบ่แม่นยาบ่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่นไม่ได้ดีเลย
0: สปอร์ตแนวดีให้พี่ให้น้องพานไปแล้วครับช่วงนี้หยิบขั้วมวลมาอีกจักหนึ่งขั้วมวลครับขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดสีวาสู่ฟังงานเพลงดังงานเพลงมวลจดหมายเป็นหมันมวลน้ำกันอีกหนึ่งเพลงครับ

เป็นหมันนะครับงานเพลงมวลงานเพลงดังนี่ดังมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2519เสียงร้องของขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดครับอาจารย์ก้องกาดกำแหงเป็นผู้แต่ง

เศร้าร้องแม่ต้อยเศร้าร้องแม่ต้อยคนกำลังกินเขาได้นี่คนกำลังกินเขาหัวสั่นโอ้ยกูละคิ้วปานกี้เกือบผัดบาผู้ลงคนว่าเอาพี่น้องอย่าถืออย่าซ่าคนมีอารมณ์ทางเพศโอ้อารมณ์ทางเพลงนะสำหรับงานเพลงนี้ครับดังหลายเมื่อ10ปีก่อนครับนะตอนนั้นไอ้เซ้งตัวยังเป็นเด็กหน่อยอยู่ตัดปอลงแซ่น้ำลอกปออยู่ข้างน้องน้ำอยู่ทงหน้าอากาศกะหนาวเหม็นกะเหม็นมวนกะมวนครับพี่น้องสมัยแต่เป็นเด็กหน่อยเอามาเว้าสู่กันฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีสนับสนุนโดยกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่อยากฝากพี่ฝากน้องข้อกาแฟทุกคนเอาไว้จังสี่ว่าบ่อยากให้พี่น้องเลือกกินกาแฟเอาตามคว่ำแซบเอารสชาติที่ถูกอกถูกใจพี่น้องเท่านั้นบ่อยากให้พี่น้องเฮ็ดจังสี่น่ะอยากให้พี่น้องได้ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์ที่พี่น้องสิได้จากการกินกาแฟนะเว้าพื้นแบรนด์กาแฟมันก็มีหลายบ่แพ้ละเอาตั้งแต่เป็นกาแฟ3 in 1ธรรมดาที่มีแค่กาแฟครีมเทียมและก็น้ำตาล3อย่างเท่านี้แล้วก็เริ่มไปจนฮอดแบรนด์ที่เขาใส่สารอาหารใส่สมุนไพรเขามาให้พี่น้องได้กินหน่อยหลายกับบ่คือกันอีกต่างหากซ้ำนี่ยังบ่พอราคาถูกราคาแพงกับบ่คือกันอีกต่างหากนะว่าพื้นความอยากความต้องการของในห่างแต่ละคนคันได้ตัดสินใจเฮ็ดธุรกิจแล้วเขาก็อยากร่ำอยากรวยทุกคนนั่นแหละอยากได้กำไรหลายๆทุกคนนั่นแหละฉะนั้นแล้วพี่น้องข้อกาแฟหลายๆคนก็สิเห็นแล้วว่ามีแบรนด์กาแฟหลายยี่ห้อที่เป็นแบรนด์กาแฟที่เขาใส่สารอาหารใส่สมุนไพรนี่เขาขายกันแพงๆก็สิเห็นอยู่หลายยี่ห้อเต็มตามท้องตลาดแล้วก็มีหลายยี่ห้อที่มาอยู่กับพี่กับน้องได้2ปี3ปีและก็เงียบหายไปจะเป็นด้วยสาเหตุหยังอันนั้นบ่ต้องไปเว้าถึงนะการโฆษณากับบ่ต้องไปเว้าโจมตีกันบ่ต้องไปเว้าใส่ร้ายผู้อื่นเอาแต่ความจริงมาเว้าซ้ำนี่ก็พอนะมาเว้าแต่เรื่องของเจ้าของเรื่องราวของกาแฟสมุนไพรเก้าดีเนี่ยบ่ไปว่าดีทับถมผู้อื่นบ่ได้ไปว่าของเฮาดีเลิศประเสริฐหลายกว่าผู้อื่นเว้าดีกะเว้าตามความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่ในโตของกาแฟเก้าดีซ้ำนั่นบอกความจริงกับพี่กับน้องว่าถ้าพี่น้องข้อกาแฟทุกคนอยากกินกาแฟที่มีรสชาติเข้มข้นหอมกลมกล่อมดีมีเอกลักษณ์ฝากพี่น้องให้พิจารณากินกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ถ้าพี่น้องอยากกินกาแฟที่มีส่วนผสมของสารอาหารหลายอย่างมีส่วนผสมของสมุนไพรดีหลายอย่างฝากพี่ฝากน้องพิจารณากินกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่และที่สำคัญหลายๆที่มันถูกอกถูกใจพี่น้องคักๆของดีๆจังสิแล้วให้พี่น้องได้กินในราคาถูกเงินพี่น้องถูกใจพี่น้องฝากให้พี่น้องได้กินกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ซ้ำนี้ที่เหลือก็ให้พี่น้องเอาไปพิจารณากับกาแฟยี่ห้ออื่นนะถ้าหากว่ายี่ห้ออื่นรสชาติแซ่บดีสารอาหารสมุนไพรดีราคาถูกอกถูกใจพี่น้องดีก็กินยี่ห้อนั่นที่พี่น้องถูกอกถูกใจก็ฝากไว้ให้พี่น้องได้พิจารณาให้มันดีกับพี่กับน้องผู้เสียเงินก็แล้วกันฝากไว้เอาถ้าหากว่าพี่น้องเลือกกาแฟสมุนไพรเก้าดีกะเฝ้าให้พี่น้องได้ติดต่อกับศูนย์ใหญ่ศูนย์หลักของเพิ่นเฝ้าติดต่อไปได้ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุงเด้ออยู่หัวมุม4แยกไฟแดงตึกเขียวๆมองเห็นเด่นชัดครับร้านขายยาบุญช่วยโอสถโทรสอบถามที่เบอร์นี่ครับ089422-2936นั่นได้เบอร์แล้วก็เม้มลงไว้ในเครื่องนะบางที่ไลน์เพิ่นก็อาจสิขึ้นบางที่เฟซเพิ่นก็อาจสิขึ้นและพี่น้องก็สามารถติดต่อสั่งซื้อกาแฟสมุนไพรเก้าดีกับเพิ่นได้ทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางอ้าวบอกเบอร์โทรซ้ำอีก0894222936
ล่ำน้ำอีสานคืองานเพลงต่อไปที่สิเปิดให้พี่น้องฟังเทพพรเพชรอุบลสิเป็นผู้ร้องครับ

เป็นงานเพลงมวลของเทพพรเพชรอุบลครับงานเพลงนี้เทพพรเพชรอุบลเป็นผู้แต่งเองและก็เป็นผู้ร้องเองครับลำน้ำอีสานฟัง

0: พี่น้องหมู่เฮาเว้าถึงเหตุการณ์บ้านเฮาแต่เก่าแต่กี้กับซุมื้อนี้มันบ่อุดมสมบูรณ์คือแต่ก่อนคือแต่เก่าครับนะเว้าพื้นแต่ก่อนแต่เก่ามีแต่ของธรรมชาติมีแต่ของดีๆนะเว้าสู่พี่สู่น้องฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก่าดีกับกาแฟสมุนไพรเก่าดีตราบัวทองคอฟฟี่ครับอ้าวเฟิร์สมาจังได
1: ้สวัสดีครับคุณตา
0: เออมาเฮ็ดหยังบักล่ะ
1: อีแม่ให้เฟิร์สเอากาแฟมาให้คุณตาครับ
0: โอ้ยภาษากาแฟอยู่บ้านตามาสิอืด
1: นั่นอย่าขี้คุยหลายตา
0: บ่คุยแล้วกองท่วมหัวอยู่ข้างกระติกน้ำห้อนนั่น
1: แม่นอยู่แต่อีแม่อยากให้ตากินกาแฟใส่สมุนไพร
0: พวด
1: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเก่าดีเนี่ยมีสมุนไพรผสมอยู่ตั้งหลายอย่าง
0: แม่นบ่
1: อีแม่อยากให้ตากินของดี
0: อันดีกะแม่นอยู่ดอกแต่มันสิแพงโพด
1: แน
0: ่ห่อนึงตั้ง600 700เงินเดือนตากะสิบ่พอ
1: ฟังก่อนแน
0: ่บ่เอาบ่เอาแพงโพด
1: ฟังกันแน่เว้าน่ะ
0: ฟังหยังอ่ะ
1: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเก่าดีเนี่ยราคาห่อละ145บาทนึง
0: เท่าใดนะ
1: 145บาท
2: แม่นล่ะครับห่อละ145บาทกาแฟสมุนไพรเก่าดีตราบัวทองคอฟฟี่ผลิตจากกาแฟพันโรบัสต้าครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองใส่ความหวานจากสารซูคราโลสแล้วก็ใส่สารอาหารอีกหลายอย่างเช่นสารเดกโตรสแอลคานิทินแอลทาเทรนและโคเมียมพิโคลินเนตและยังเพิ่มสมุนไพรเข้าไปอีกหลายอย่างเช่นสารสกัดจากตังทังเช่าเฮ็ดลิ้นจือถั่วขาวผงมะรุมบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซ้ำนั่นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีๆมาให้อีก4ขนานคือสารลูทินจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแป๊ะกล้วยและดอกค่ำฝอยหุ่นส่วนผสมหลายๆล่นๆจังสิให้พี่น้องได้ซื้อกินห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแท่นจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุม4แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง089 4222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก่าดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่นนั่นนั่น
0: แล้วจากแนวดีมาฟังเพลงนี้อีกจากหนึ่งงานเพลงซะก่อนครับพี่น้องงานเพลงของนกหน่อยอุไลพรงานเพลงนี้กับมวนกระดังคักคือกันดำคิรีวาสันมวนมวน

กับขั้วมอนที่ผ่านไปครับดำคีรีนกน้อยอุไรพรเป็นผู้ร้องครับงานเพลงนี้ดังหลายมวลหลายไอ้เส้นตัวกำลังสิเป็นเบาหน่อยนี่เกี่ยวเข่าดออยู่หน้านี่เกี่ยวเข่าเก็บเข่าไปได้หลายๆให้แล้วก็เอาคุ้ยลงไปเลี้ยงเอาคุ้ยลงไปลามใส่ต่อเฟื่องอ่อนตัดต่อเฟื่องเป็นปีแล้วก็เป่าเล่นไปพร้อมเลี้ยงคุ้ยไปพร้อมอยู่ตรงหน้าจับแม่งมั่นจับตะกะแตนไปไว้ครัวกินพร้อมนะฟังเพลงจากวิทยุท่านซิสเตอร์น้อยๆมวนมวนอยู่กลางทงไฮทงหน้าแต่กี้ว่าสู่พี่สู่น้องฟังครับอยู่ในรายการลูกทุ่งเกาดีสนับสนุนรายการโดยกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่เป็นแบรนด์กาแฟน้องไม้ที่ในห่างเพิ่นตั้งใจเฮ็ดของคุณภาพดีๆเอามาให้พี่ให้น้องได้กินแล้วข้อกาแฟทุกคนบ่ผิดหวังนะวัตถุดิบส่วนผสมดีๆของสารอาหารของสมุนไพรมีอีหยังแน่เว้าให้พี่ให้น้องฟังเกือบทุกๆมือพี่น้องฮู้จักกันดีและบัดเดี๋ยวนี้ในห่างเพิ่นได้เพิ่มสมุนไพรดีๆเข้ามาอีก4โตเพิ่นเพิ่มสารลูทีนมาจากดอกดาวเรืองเพิ่นเพิ่มกระชายดำเพิ่มแปะกล้วยเพิ่มดอกค้ำฝอยเข้ามามีแต่ของดีๆจังซี่เพิ่มมาอีก4ขนาดดีคักกว่าเก่ามั่นใจว่าข้อกาแฟทุกคนไทยบ้านเฮาบ่ผิดหวังแน่นอนกาแฟสมุนไพรเกาดีเกิดมาจากความตั้งใจดีของในห่างการเลือกเอาวัตถุดิบก็เลือกเอาแต่ของดีๆโรงงานผลิตก็เลือกเอาโรงงานที่ดีมีความเข้าใจมีความชำนาญมีเครื่องจักรผลิตที่ทันสมัยนั่นก็คือบริษัทพี่ไวอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดจังหวัดปทุมธานีนะก่อนสิไปถึงบริษัทผู้ผลิตก็ขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขทุกกระบวนการผ่านเรียบร้อยขอเลขสารระบบผลิตหรือว่าเลขอย.ก็ได้เลขอย13-1-2691-2-0031นะขอเลขเอามาโฆษณาหรือว่าเลขข้ออ.ก็เลข1552/2564นี่ขอมาจากมองเดียวกันที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขครับกับความปรารถนาดีกับความตั้งใจดีๆแบบนี้ของนายห่างกำมันใจ 100% ว่าพี่น้องได้รับสิ่งดีๆจากการได้กินกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่นี่แน่นอน1ซองบรรจุให้พี่น้องได้กินหลายๆถึง16กรัม1ห่อบรรจุให้พี่น้องได้กินถึง20ซอง1ห่อให้พี่น้องได้กินในราคาสุดประหยัดคักๆราคาห่อละ145บาทพี่น้องฟังบ่ผิดครับราคาแค่145บาทแค่นั้นคุณภาพคุ้มเกินกับเงินที่จ่ายไปฝากให้พี่น้องได้กินของดีๆจังสินํากันบอกย้ําเด้อพี่น้องเด้อกาแฟสมุนไพรเกาดีบ่แม่นยาบ่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคเพียงแต่ให้พี่น้องได้เอาของดีๆจังสิไปใส่เป็นเครื่องดื่มกินซอยค้ำจุนชีวิตพี่น้องทอนั่นฝากไว้อีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าสนใจอยากกินอาเจ้อาเฮียเจ้าของร้านค้าสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายให้เฝ้าได้ติดต่อกับศูนย์ใหญ่ศูนย์หลักของเพิ่นเลยติดต่อมา089-422-2936ติดต่อเขามาที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบันดุงเด้อ089-422-2936ติดต่อมาครับจบจากแนวดีได้เวลาฟังเพลงครับบัดนี้ยิบเสียงร้องของดาวบ้านดอนงานเพลงนี้ครับมวนแห้งน้ำในคลองมวนน้ำกัน

0: น้ำในคลองบทเพลงมวลเสียงร้องของดาวบันดอนนะครับอยู่แถวบ้านไอ้เซ้งตวยนี่สิมีแม่น้ำเงาแม่น้ำโมงนะย่ามมันแห่งลุ่งนี่ไอ้เซ้งตวยเป็นเบ้าน้อยกะสิส่วนกันกับมูนี่ไปหาแทงปลาไหลนะย่ามน้ำมันแห่งลุ่งจักน้อยนี่ไปย่างเลาะตามคลองน้ำนี่โดยสัญชาตญาณกะสิฮู้ละว่าฮู้ใดเป็นฮู้ปลาไหลนะฮู้ใหญ่กะโตใหญ่ฮู้น้อยกะโตน้อยเอามาต้มสมแซ่บๆตำแจ่วปลาแดกไส้บักกอกข้าวเหนียวปั้นจ้ำสดน้ำต้มปลาไหลเบ้ยจักแม่นมันคักกะยังว่านะอ้าวนี่คือวิถีชีวิตแบบบ้านๆเอามาเว้าสู่ฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี
1: ่หลายคนบอกว่าของดีราคาถูกบ่มีดอกขอบอกพี่น้องว่ามีครับครับครับนี่แหละครับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่คือผลิตภัณฑ์ดีราคาถูกถูกถูกถูกด้วยเจ้าของผลิตภัณฑ์ตั้งจิตตั้งใจดีเอากำไรจากพี่น้องบ่หลายหวังได้บุญไปพร้อมกะย่อมเฮ็ดของดีให้พี่น้องกินในราคาถูกถูกซื้อกะจำง่ายกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ฟี่ฟี่ฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อบรรจุ20ซองอัดแน่นด้วยสารอาหารและสมุนไพรหลายขนาดความหวานใส่สารสุขละโลดครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองกาแฟใส่พันโรบัตตาเข้มข้นหอมกลมกล่อมดีมีเอกลักษณ์ราคาห่อละ145บาทคุณภาพคุ้มเกินกับเงินที่จ่ายไปกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ฟี่ฟี่อยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง0894222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค้ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่น
0: แล้วจากแนวดีเอาขั้วมวลอีกจักหนึ่งงั้นเพ่งเป็นยังล่ะพี่น้องร้อยเอ็ดเพชรสยามสีบาสูฟังจดหมายพ่ายรักหนึ่งงั้นเพ่งมวลครับ

ี่น้องไทบ้านเฮากำลังฟังงานเพลงมวนม้วนมวนมอนอยู่ในรายการลูกทุ่งเก่าดีเหลียวเบิ่งนาฬิกาอยู่ข้างฝาหัวใจวีหัวใจว่อนบ่อยากจากพี่น้องเวลาหักมาไล่บ่อยากไกลพี่น้องเวลานั้นหักจนมาได้เวลาสิจากพี่จากน้องแล้วล่ะเข้าลบเวลาผู้อื่นเพิ่นพร้อมมันสิกินเวลาผู้อื่นเพิ่นเนาะขอบบุญขอบคุณแฟนเพลงทุกๆคนลืมบ่ได้ขอบคุณไปหาในห้างกาแฟสมุนไพรเก่าดีที่เพิ่นสนับสนุนรายการนี้มี2ขั้วมวลมาปิดท้ายให้พี่น้องก่อนจากลากกันยิบเสียงร้องของวิเศษเวนิกากับงานเพลงจากบ้านนาด้วยรักและกับปิดท้ายด้วยเสียงร้องของน้องนุชดวงชีวันกับงานเพลงสรรสนีหนีช้ำเอามาปิดท้าย2ขั้วมวลดังขึ้นจบลงหมดเวลาได้จากลากกันชั่วโมงนี้มีแนวใดผิดพลาดขอโทษขออภัยลาพี่ลาน้องไปชั่วโมงนี้ก่อนเด้อสำบายดี

0: าน้อย
1: อ้าวลำยอง
0: สิปั่นจักรยานไปไสป้า
1: อ้อป้าสิไปซื้อกาแฟเก่าดีให้เฒ่าอยู่เฮือน
0: โอ้มันเป็นจังได๋ป้าคือเห็นไทบ้านเขากินหลายแท้บ้านลุงหำก็กินบ้านป้าแป้งก็กินบ้านน่ะสิงห์น่ะดาวก็กิน
1: แม่นบ้านพ่อตู่จันทร์บ้านพ่อตู่สายทางคุมวัดเพิ่นก็พากันกินเบิดคุมไผไผก็ว่ากินแซ่บกินดีไทบ้านตื่นโตกินกันหลายเดี๋ยวนี้
0: ฟังเว้านี่คือเป็นตะกินแท้ป้าน้อยแพงบ่
1: สิแพงหยังเนาะห่อละ145บาท
0: ห่วยบ่แพงตัวนี่คันสั้นคอยฝากซื้อจัก2ห่อแน่เด้ออ
1: ้าวบ่ฝากซื้อเป๊กติมื้อนี
0: ่บ่ล่ะป้าน้อยเปลี่ยนใจแล้วซื้อของดีๆกินของดีๆจังซี่ดีกว่าเอานี่ฝากซื้อ2ห่อเด้อป้าน้อย
1: จ้าๆรอแป๊บนึง
2: กาแฟสมุนไพรเกาดีรสชาติเข้มข้นกลมกลมหอมมีเอกลักษณ์ดีและที่สำคัญราคาบ่แพงผู้ใดก็มักฝากผู้ที่ยังบ่เคยกินฝ้าวล่องกินฝ้าวล่องพิสูจน์กาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อมี20ซองราคาห่อละ145บาทอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง0894222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา17 นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิไว้สู้นิไว้สู้นิสะเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
7: ไว้โซนิกธนาคารพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
13: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
14: ก็เจอถึงสวยสวยใสแต่เจอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
15: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
16: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
17: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

ุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรังโอ้มา

0: โอโมซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักหนึ่งคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสักรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสอง

0: ตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
0: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องพร้อมสีกรอด
2: ตองไปกับไอบอลยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
4: มาแล้วมาแล้ว โซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมนะคะในชั่วโมงนี้วันนี้นะคะอยากจะชวนทุกคนเลยนะคะที่กำลังฟังรายการของสาวล่าพาขวัญอยู่นะคะลองถามตัวเองสักหนึ่งคำถามครั้งสุดท้ายที่เราดูแลตัวเองเนี่ยอย่างตั้งใจเลยคือเมื่อไหร่หลายคนเลยนะคะใช้เวลาดูแลคนอื่นทั้งวันทุ่มเทกับครอบครัวทำงานหนักเพื่ออนาคตแต่กับลืมดูแลคนที่สำคัญที่สุดเลยนั่นคือตัวเราเองสุขภาพที่ดีนะคะไม่ได้หมายถึงการที่จะมีรูปร่างอย่างสมบูรณ์แบบหรือการที่เราไม่เคยเจ็บป่วยแต่หมายถึงการที่เรายังมีแรงตื่นขึ้นมาในทุกเช้าได้ใช้ชีวิตกับคนที่เรารักหรือทำงานที่เราชอบและได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยากให้ทุกคนนะคะจำไว้ว่าไม่มีใครดูแลสุขภาพเราได้ดีเท่าตัวเราเองนะคะเริ่มจากสิ่งเล็กๆก็คือการดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีนะคะน้ำมังคุดออร์แกนิกในกล่องสีส้มค่ะเป็นน้ำมังคุดสกัดพิเศษ 100% ไม่ผสมสารสเตียรอยด์ไม่ผสมสารกันเสียและไม่มีส่วนผสมของยานะคะตัวนี้เป็นทางเลือกจากธรรมชาติที่สาวล่าพาขวัญ นะคะอยากจะให้ทุกๆคนที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะคะได้เปิดใจลองทานให้น้ำคุตราแซนบุรีเนี่ยเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของพี่ๆทุกคนเลยนะคะรวมไปถึงสุขภาพของพ่อจ๋าแม่จ๋าด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรามีสุขภาพที่ดีนะคะเราจะมีแรงทำงานมีแรงที่จะทำหลายๆสิ่งที่เราอยากจะทำฝากไว้ด้วยนะคะทุกๆคนน้ำมังคุดตราแซนบุรีค่ะน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มนะคะท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายนะคะอย่าลืมย้ำกับทางร้านค้าด้วยว่าน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะจำชื่อไม่ได้พ่อจ๋าแม่จ๋าจำชื่อไม่ได้เนาะให้จำสีละกันนะคะเป็นกล่องสีส้มน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะทางร้านก็จะได้หยิบได้อย่างถูกต้องส่วนใครที่กำลังกังวลว่าตัวเองหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าจะทานได้ไหมลองโทรมาหาสาวล่าพาขวัญเพื่อที่จะปรึกษาขอคำแนะนำในการทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีของเราก่อนได้นะคะ
1: เจ็บท้องปวดท้องแสบลำไส้นี่จังแม่นทรมาน
2: กินน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเบิ่งเด้อสิลืมอาการเจ็บปวดท้องไปได้เลยค่อยกินเป็นประจำบ่ว่าสิเจ็บสิปวดท้องอาการปวดแข้งปวดขาปวดน้ำตนปวดน้ำโตก็หายไปเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานได้สบาย
1: เอ้าดีคือความเพิ่นว่าอีหลีตัวล่ะค่อยกินแล้วมีแห้งไหลหายเจ็บหายปวด
3: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP FACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20-00953-2-0004 สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589 ย้ำ092-812-7589 ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
4: อีก2เดือนต่อมาเฮียกิติเอารถไปรับจ้างบรรทุกผักจากดำเนินเข้ากรุงเทพรถเกิดยางหน้าระเบิดพุ่งเข้าชนเสาไฟฟ้าเต็มเหนี่ยวเสาไฟฟ้าถึงกับโค่นลงมาทับแม่ค้าซึ่งมาด้วยตายคาที่2คนบาดเจ็บสาหัสอีก2คนเจ จ๊มองแทบจะเป็นบ้าเสียให้ได้เพราะต้องชดใช้ค่าเสาไฟฟ้าให้หลวงเป็นเงินไม่ใช่น้อยแล้วก็ต้องเสียค่าทำศพให้กับแม่ค้าที่ตายรายละ 40,000 รวมเป็น 80,000 แล้วต้องรักษาพยาบาลคนบาดเจ็บสาหัสทั้งหมดรวมทั้งเฮียกิติสามีของแกด้วยอาจจะเป็นเงาแห่งกรรมเลวอันรุนแรงเพราะว่าฆ่าปลาช่อนปลาดุกนับหมื่นๆตัวเป็นเจตนาเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเพื่อประโยชน์ใส่ตัวมันเริ่มทยอยเข้ามาสู่ชีวิตของเจ๊หม่องแล้วเมื่อกรรมดีคือผลแห่งกุศลกรรมซึ่งเคยสร้างเอาไว้ในชาติปางก่อนอ่อนกำลังลงก็เปิดช่องให้กรรมเลวที่มีพลังแรงกว่าเข้ามาแสดงผลจนปรากฏทันตาเงินทองที่ได้จากการทำลายชีวิตคนอื่นก็เริ่มวิบัติไปทีละส่วนแทนที่เจ๊หม่องจะสำนึกเรื่องบาปเวรหรือกรรมดีกรรมเลวแกกลับโทษโชคชะตาฟ้าดินกลั่นแกล้งออกตระเวนไปรดน้ำมนต์เป็นการใหญ่แต่ไม่เคยทำบุญให้ทานปีหนึ่งใส่บาตรพระนับครั้งได้ที่ใส่บาตรก็เพราะเพื่อนแม่ค้าด้วยกันขยันขยอให้ใส่ไม่ใช่เป็นเจตนาอันบริสุทธิ์ของตัวช่วงเวลาต่อเนื่องกันนี้ลูกหนี้ของเจ๊หม่องซึ่งกู้เงินแกไปก็เริ่มเบี้ยวกันหลายรายดอกเบี้ยก็ไม่ส่งเงินต้นก็ไม่มีให้หลักฐานที่เป็นเอกสารซึ่งจะนำไปฟ้องร้องทางกฎหมายก็ไม่มีเพราะเป็นการให้กู้โดยไว้เนื้อเชื่อใจกันเมื่อเจ๊หม่องทวงถามจะเอาเงินคืนแต่ลูกหนี้ไม่มีให้ก็เกิดทะเลาะด่ากันแหลกลูกหนี้ซึ่งเป็นแม่ค้าฝีปากจัดจ้านพอๆกันมีหรือจะยอมให้ด่าฝ่ายเดียวสงครามปากก็เกิดขึ้นชนิดตลาดแทบแตกกระทั่งตำรวจต้องนำไปเปรียบเทียบปรับในข้อหาทะเลาะวิวาทในที่สาธารณะเสียเงินค่าปรับกันทั้งสองฝ่ายตอนนี้เจมหม่องมีแต่ความกรัดกรุ่มร้อนรุ่มในไฟโทสะตั้งแต่เช้ายันค่ำมีแต่ความเครียดความแค้นเมื่ออารมณ์เศร้าหมองถึงขีดสุดแกก็ลืมว่าตัวเองเป็นแม่ค้าเวลาลูกค้ามาซื้อปลาแล้วต่อราคานิดนิดหน่อยหน่อยเจมหม่องก็จะพูดจากระโชกโขกหักแถมใช้คำพูดแดกดันจนไม่มีใครอยากจะมาซื้ออีกหันไปซื้อแผงขายปลาดุกปลาช่อนเจ้าอื่นกันหมดรายได้จากการขายปลาก็ตกควบลงทุกวันวิบัติกรรมยังตามซ้ำเจ๊หม่องอีกระลอกหนึ่งนั่นก็คือเงินมัดจำซึ่งแกไปวางไว้กับเจ้าของห้องแถวถูกริบไปอีกเพราะเจ๊หม่องไม่สามารถหาเงินไปให้เขาได้ตามสัญญาเจ๊หม่องก็เลยใกล้บ้าเข้าไปทุกทีเมื่อไม่มีทางออกอย่างอื่นเจ๊หม่องก็หันเข้าไปดื่มเหล้าเพื่อให้เมามายลืมความทุกข์ซึ่งประดังเข้ามาทุกทิศทุกทางครั้นเมากลับบ้านแกก็จะหาเรื่องทะเลาะกับเฮียกิจซึ่งออกจากโรงพยาบาลกลับมาพักฟื้นที่บ้านด่าว่าสามีเสียหายๆกล่าวหาว่าเป็นตัวซวยทำให้แกหมดเนื้อหมดตัวโดยเฮียกิจเป็นฝ่ายเงียบตามเคยระยะหลังๆเจ๊หม่องต้องหากู้เงินในทุนเงินกู้คนอื่นๆมั่งเพราะหมุนเงินไม่ทันค้าขายก็ไม่ดีเหมือนเดิมลูกหนี้เบี้ยวลูกแชร์หนีต้องขายรถบรรทุก6ล้อซึ่งพังยับเยินแทบจะกลายเป็นเศษเหล็กไปในราคาถูกๆเพราะไม่มีเงินซ่อมหน้าเวทนาเจ๊หม่องซึ่งทุกข์ใจตั้งแต่ลืมตาจนหลับตาเมื่อเฮียกิจหายจากอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุพอจะมาช่วยเจ๊หม่องทำมาหากินได้เฮียกิจก็หายไปจากชีวิตเจ๊หม่องอย่างไม่อะไรใยดีเพราะทนทานกับอารมณ์ร้ายของแกมานานจนหมดความอดทนเจ๊หม่องออกตามหาผัวเกือบครึ่งเดือนแต่ไม่พบก็ไม่รู้ว่าเฮียกิจไปอยู่ที่ไหนคราวนี้เจ๊หม่องก็เมาหนักขึ้นกว่าเดิมด้วยความเสียใจสุดขีดแต่แกก็ไม่รู้ตัวเองว่าการที่เฮียกิจทอดทิ้งแกไปนะเป็นเพราะความประพฤติของแกเองแท้เวลานั้นเจ๊หม่องเมามายแทบไม่ได้สติทั้งวันแผงขายปลาสดต้องแกต้องปิดชั่วคราวเพราะว่าแม่ค้าเจ้าของแผงเมาอยู่ที่บ้านวันหนึ่งเจ้าศักดิ์ลูกจ้างขอเก็บปลาทำหน้าที่ทุบหัวปลาไปขอเบิกเงินล่วงหน้ากับเจ๊หม่องเพราะมันก็ย่ำแย่เหมือนกันแทนที่จะได้เงินกลับได้คำด่าไม่ยั้งจากเจ๊หม่องจนมันต้องเดินหนีไปเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อนบ้านสงสัยที่เห็นประตูบ้านเจ๊หม่องเปิดแง้มอยู่แล้วก็ไม่เห็นเจ๊หม่องหรือว่าได้ยินเสียงของแกเลยเพื่อนบ้านก็ถือวิสาสะเปิดประตูเข้าไปในห้องแล้วก็เห็นเจ๊หม่องนอนแน่นิ่งจมกองเลือดอยู่บนพื้นห้องชั้นล่างเพื่อนบ้านก็รีบเพ่นไปแจ้งความตำรวจเมื่อตำรวจมาถึงก็พบว่าเจ๊หม่องเสียชีวิตไปแล้วมีรอยถูกตีที่ท้ายทอยจนกะโหลกยุบแล้วก็ถูกปาดคอด้วยของมีคมจนหลอดลมขาดใกล้กับศพพบมีดปังตอทำครัวเปื้อนเลือดตกอยู่ส่วนอาวุธที่ใช้ทุบหัวนี่ไม่พบในที่เกิดเหตุมีร่องรอยรื้อค้นหาทรัพย์สินในห้องนอนของผู้ตายกระจุยกระจายไม่ทราบว่าคนร้ายได้ทรัพย์สินอะไรไปบ้างแต่เครื่องประดับซึ่งเป็นทองคำซึ่งเจ๊หม่องแต่งตัวแพรวๆกว่า20บาทเนี่ยถูกปลดไปหมดตำรวจสันนิษฐานว่าเป็นการฆ่าชิงทรัพย์ ผู้ต้องสงสัยก็คือนายศักดิ์ลูกจ้างเมื่อตำรวจติดตามไปที่ห้องแบ่งเช่าซึ่งนายศักดิ์พักอาศัยปรากฏว่านายศักดิ์เก็บเสื้อผ้าหนีไปก่อนแล้วก็เป็นอันเชื่อได้ว่าฆาตกรต้องเป็นนายศักดิ์อย่างแน่นอนเจ๊มองจบชีวิตลงไปแล้วและนายศักดิ์ก็คงหนีตำรวจหัวสู้หัวซุนต่อไปตามกรรมที่ตัวได้ก่อขึ้นวิถีชีวิตของเจ๊มองเริ่มต้นโดยการเป็นแม่ค้าปลาสดเช่นเดียวกับแม่ค้าพ่อค้าคนอื่นแต่กลับมาจบชีวิตในสภาพอย่างน่าอนาถอย่างนี้ท่านผู้ฟังโปรดพิจารณาเอาแต่เองครับว่ามันเป็นเพราะบาปเวรซึ่งเป็นบาปกรรมที่แกทำขึ้นมาอย่างต่อเนื่องใช่หรือเปล่าถ้าเป็นกรรมตามทันจริงๆทำให้ผู้ประกอบการอาชีพเดียวกันกับเจ๊มองจึงไม่ได้รับกรรมในสภาพเดียวกับแกอย่าลืมว่าคนแต่ละคนสร้างสมกรรมดีกรรมเลวมากน้อยแตกต่างกันหากสร้างกรรมดีมามากกรรมดีนั้นยังส่งผลหรือให้ผลอยู่กรรมเลวก็จะรอคิวให้ผลต่อไปเมื่อใดที่พลังกรรมดีอ่อนกำลังลงคราวนี้แหละผลแห่งกรรมเลวก็จะแสดงวิบากกรรมให้เห็นล่ะเพราะฉะนั้นอย่าทำกรรมเลวอันเป็นบาปเป็นเวรจะดีกว่านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นในตลาดสดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครแถวชานเมืองนี่แหละครับ
0: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่กินน้ำมังคุดตราแซมบุรีมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่ามีประสบการณ์จากการทานน้ำมังคุดแล้วดีขึ้นอย่างไรให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงนี้ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวเชิญทุกท่านรับฟังค่ะ
5: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ครับแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำกุ๊ดได้มาเยี่ยมคุณแม่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอบ้านขาวนะแม่เน
2: า
1: ะ
2: อำเภอบ้านขาว
1: แม่ซื้อที่ไหนครับแม่
2: แม่ซื้ออ้นแม่อ้นสี
1: นามสกุล
2: อาดวงสา
1: ครับบ้านเลขที
2: ่บ้านเลขที่40/9
1: ครับอันนี้บ้าน
2: บ้านหน้าอินแตง
1: ครับตำบล
2: ผู้แล่นค้าอำเภอบ้านขาว
1: ครับนี่ถามคุณแม่ก่อนที่มาดื่มน้ำมังคุดนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างแน่ครับ
2: โอ้ยว่าพื้นโลกแม่นี่มันหลายโรคพุ่นเนาะ
1: ครับที่ว่าเป็น
2: กุดไหลย้อน
1: กุดไหลย้อน
2: แล้วก็เป็นนั่นโรคซึมเศร้าแล้วก็เป็นนั่นไขมันแน่แล้วก็เป็นหัวใจกระตูแน่หางบ่ปานใด
1: ครับ
2: บัดนี้ก็เลยว่าไม่กินเปียกมังคุดน้ำมังคุดนี่ล่ะ
1: ครับซื้อมาแต่ขวดครับที่แรก
2: 6ขวด
1: อ๋อมาลองกิน
2: มาลองกินเบิ่ง
1: ครับ
2: เอามาลองกินเบิ่งก็ว่ามันดีขึ้นนั่นล่ะเนาะ
1: ครับ
2: โรคสู้โรคกันล่ะว่ามันดีขึ้นสู้โรคอยู
1: ่
2: พวกไขมัน
1: มันเริ่มที่ว่าร่างกายดีขึ้นเริ่มตั้งแต่ขวดใดแม่หรือว่ารู้สึกต่างขึ้นร่างกาย
2: ซื้อว่า3 ขวด 3 ขวดได้อยู่ดอก
1: 3 ขวด
2: 4 ขวดประมาณนี
1: ้ครับรู้สึกว่าร่างกายเฮา
2: สู้ซื้อว่าร่างกายมันสิดีขึ้น
1: ครับ
2: มันมีแฮงขึ้น
1: ครับ
2: มันท้อ
1: รู้สึกได้เน
2: า
1: ะ
2: รู้สึกว่ามีแฮงขึ้นในร่างกายเฮานี่ล่ะเฮาก็ความรู้สึกของเฮาเน
1: า
2: ะ
1: กดไหลย้อนได้เป็นได้แม่ที่ว่าก
2: ดไหลย้อนมันสิเป็นจุกเป็นแน
1: ่
2: นเป็นแน่นขึ้นมาแล้วหันใจบ่อิ่ม
1: ครับ
2: แน่นขึ้นมาหันใจบ่อิ่มเป็นคือคักคออรอเป็นอรออยู่เนี่ย
1: ครับ
2: เขาก็ต้องกินน้ำอันนี
1: ้มากินน้ำมังคุดแล้ว
2: ม
1: ว่าดีขึ้น
2: ดีขึ้นอยู
1: ่ครับกินเขาได้
2: กินเขาได
3: ้ระบายด
2: ีกระบุก
1: ครับ
2: ก็ว่าดีนั่นละ
1: ระบบขับถ่ายเป็นได้ไ
2: หมระบบขับถ่ายก็ดีอยู
1: ่ครับขับถ่ายกิน
2: ปกติ
1: กินได้นอนหลับ
2: กินได้นอนหลับ
1: อ๋อครับความดันเบาหวานนี่แม่
2: ความดันเบาหวานบ่มี
1: ครับ
2: บ่มีเป็นความดันเบาหวานเป็นพวกมูนี
1: ่ครับ
2: ก็ว่ากินไข่นั่นละ
1: กินหนักหนักที่ว่ากดไหลย้อนนี่ก็ที่มันหนักก
2: มูว่าพื้นนักก็มูนี่สิเป็นกดไหลย้อนนอนบ่หลับเด้แม
1: ่
2: กดไหลย้อนกับลูกซึมเศร้าเขาบอกว่าแม่
1: ซึมเศร้านี่เป็นไรแม
2: ่ซึมเศร้าแม่สิเป็นแบบคิดมาก
1: ครับหมอว่าเป็นโรคซึมเศร้าเดียวแม่
2: เป็นโรคซึมเศร้า
1: อ๋อไปหาหมอ
2: แม่ไปปวดโรงพยาบาลล้ำเนี่ยล้ำชัยภูมิเนี่ยเพิ่นจัดยามาให้แม่กินเริ่มแรกด้วยเนี่ย
1: บ
2: ัดนี้จัดยามาให้กินก็ดีขึ้นบัดนี้ก็ว่าได้ว่าเปียกเมื่อคืนอันนี้แม่ก็มากินไปน้ำกันกินคู่ครอบคู่กันไปนะแม่ก็ว่าดีอยู่เดี๋ยวนี้แม่บ่กินเ
1: ด้อ๋อจิตใจแม่รู้สึกในตัวติแม่ว่ามันดีข
2: ึ้
1: น
2: รู้สึกในตัวว่าดีขึ้นเดี๋ยวนี้แม่บ่ได้กินยาโรงพยาบาลไม่กินเปียกมังคุด
1: ครับ
2: ดูเนี่ย
1: ครับ
2: ๆแม่เซากินมาแล้ว
1: แต่ว่าเฮาก็รู้สึกในตัวอยู่เนาะว่าร
2: ู้สึกในตัวอยู่
1: จิตใจอารมณ์ดีเห็นแม่ดูสุขอารมณ์ดีนะ
2: อารมณ์ดี
1: ครับ
2: อารมณ์ดีก็ดีขึ้น
1: ครับ
2: แต่กี้โอ้ยเป็นบ่ซึน
1: ครับ
2: เป็นแบบบ่ซึนจิตใจเนี่ย
1: ครับ
2: จิตใจมันสิเป็นเงาดอก
1: ครับ
2: โดนี่มันบ่เหงาแล้วมันก็ซื้ออยู่แล้ว
1: ทำงานได้เห็นสีเขาก็ได้
2: ลุ้นสีเขาจมเขา
1: ทำงานได้โอ้ต้องเก่งแรงผมมาเยี่ยมแม่
2: แข็งแรงอยู
1: ่บ่คือคนว่าคนมีปัญหาสุขภาพเนาะ
2: บ
1: ่ยอมแต่ว่าแม่ก็กินมาตอนนี้หลายขวดแล้วแม
2: ่โอ้ยเนาะหลายอยู่ดอก
1: ครับเพราะว่ามันดีกับร่างกายเฮาก็เลย
2: มันดี
1: นี่กําลัง
2: โดนี่แม่กินมื้อละเที่ยเท่านั้นเด้โดนี
1: ่อ๋อเห็นร่
2: างกายแต่กี้แม่กินเท่าแรง
1: ครับเพราะว่าช่วงแรกเนาะแต่นี่ก็ห้องพักไป
2: กิน
1: เวลาเดียว
2: กินไปเวลาเดียว
1: ครับเพราะว่าร่างกายเฮาดีแล้วแข็งแรงแล้ว
2: แม่สิกินแล้วแต่สิกินดอกยามมื้อแรงมื้อเช้าก็ได้เที่ยเดียว
1: ครับ
2: มื้อละเที่ยหั่นดอก
1: อ๋อบํารุงร่างกายเนาะแม่เน
2: า
1: ะ
2: บํารุงร่างกาย
1: ให้ของขวัญกับร่างกายครับมันดีต่อสุขภาพเฮาก็คือว่ามันก็คุ้มค่าเนาะแม่เน
2: า
1: ะ
2: คุ้มค่า
1: ร่างกายเฮาเวลาเฮาป่วยนี่มันบ่เป็นตาอยู่เด้เน
2: า
1: ะแม
2: ่บ่แล้ว
1: เงินนี่บ่มีความหมายเด้แม่เน
2: า
1: ะ
2: บ่
1: ๆครับ
2: หาได้เฮาก็ซื้อกินเงินผู้เฒ่าเฮา
1: ครับ
2: ลูกเต้าให้เฮาก็ซื้อกิน
1: ครับ
2: เขาก็บอกซื้อกินเด้ลูกเต้า
1: แม่เพิ่นอยากให้แม่แข็งแรงเนาะลูกๆอยู่ทั้งใดครับแม่เนี่ย
2: เอาเว้าเพิ่นลูกนั่นเขาก็ไปหารับจ้างรับบ่ายกินทำงานนี่ล่ะ
1: บ่มีเวลาดูแล
2: เจ้าเป็นนายดอก
1: บ่ได้อยู่บ้านก
2: ันบ่เขาไปอยู่น้ำลูกน้ำเมียเขาแล้วเขาก็ไปหารับจ้างน้ำกรุงเทพกรุงไทยพุ่นล่ะ
1: ครับอ๋อ
2: ปัญญามคือพ่อเขาก็ส่งมาให้ซื้อกินเงินนั่นน่ะ
1: อยากให้แม่แข็งแรงเนาะนี
2: ่คือบำรุงสุขภาพ
1: ครับคะแนนนี่ให้จากเปอร์เซ็นต์ครับแม่ว่าน้ำคุณเนี่ยมั่นใจจากเปอร์เซ็นต
2: ์ไปสิเป็นร้อยเยอะดอกไป
1: ครับ
2: มันดีตืบอยู
1: ่ครับโอ้มันใจขนาดนั้นเนาะแม่เน
2: า
1: ะ
2: มันใจอยู
1: ่เพราะว่าเห็นตัวอย่างเพิ่นก็กินดีหลายคนเนาะ
2: ดีนี่เราอ้อมแอ้มกันจังซี่แล้วจังพ่อใหญ่จังซี่แล้วนี
1: ่แนะนําเพิ่นโยมบอกบุญ
2: ต่อแนะนําเนาะแนะนําไปหมดวะ
1: ครับมันใจเฮาม
2: ันใจคนมาเอาน้ําแม่หลายอยู
1: ่ครับโอ้แนะนําเพิ่นอ
2: ยู่พวกซับปากกั้งพวกบ้านแจ้งเหงาพวกบ้านทาหลวงพวกสัมพันตาพวกบ้านวังเดือน5
1: ค ครับ
2: บ้านนี้เพิ่นก็กินน้ำแม่อยู
1: ่ครับในน้ำกินน้ำ
2: ก็กินน้ำ
1: บอกบุญ
2: บอกบุญบอกบุญว่า
1: แม่แม่เป็นวิทยาทาน
2: แม่แม่น้ำเพิ่นไปให้เพิ่นกินน้ำวันเถาะ
1: ครับ
2: ผู้เพิ่นมาเอาไปกินเพิ่นก็ว่าดีขึ้นอยู่ได้
1: ครับครับแต่ว่าอยากให้ร้องมึงสามขวดก้นนั่นแม่เนาะ
2: อยากให้ร้องเบิ้งยังๆหน่อยให้ร้องสามขวด
1: ครับเนี่ยเพราะว่ามันจะให้มันมีเสียขวดนึงมันก็เป็นไปบ่ได้นะแม่เนาะ
2: เป็นไปบ่ได
1: ้ครับ
2: สามขวดนี
1: ่ร้องเบิ้งคอยเบิ้ง
2: คันแม่นจังแม่แน่น้ำไปนี่เนาะจังเถาพ่อใหญ่อีหยังกว่าเถาบ้านท่าหลวงเนาะเราเริ่มแรกเรามาเอาเลยสามขวดเลยแม่แน่น้ำเพิ่นว่าพ่อเจ้ากินไปเลยสามขวดคันถ้าพ่อบ่ถือบ่เป็นบ่เป็นแบบใดในร่างกายพ่อก็เซากินไปเลย
1: แม่
2: น
1: ครับถอยได้
2: แม่บอกวางสิ
1: ครับแม่น
2: บ้านนี้เห็นถ้าเรามาเอาอีกได้แล้วเป็นจังได๋พ่อกินแล้ว
1: ครับ
2: ดีในตัวจะคล้องนี่แล้วว่ะ
1: สิรู้สึก
2: แล้วมาอีก3ขวดแล้ว
1: ครับครับ
2: ครับเพราะว่าหูจักในตู้เราเอง
1: ครับผมเคยเห็นมาหลายคนว่านี่แหละ
2: บัดนี้มื้อวานแม่นนั่นบ้านแจงเหงาบักมงคลมาเอาไปให้เมีย
1: ครับ
2: เมียเรานี่กินมานี่แล้ว6ขวดนี่แล้วแล้วว่า
1: ครับ
2: อันมาเอานี่ตะก่อนไปเอาบ้านข่าวมา3ขวดว่าซั่น
1: ครับ
2: บัดนี้ได้ยินอันวิทยุโฆษณา
1: ครับ
2: ว่าแม่ใหญ่อ่อนศรีพ่อใหญ่นั้นขายอยู่ว่าซั่น
1: ครับ
2: เขาเลยมาเอานี่มื้อวานเนี่ยได้เด้ออ๋อ
1: ครับ
2: ไป3ขวด
1: ครับครับ
2: เพิ่นก็ว่าเมียเพิ่นดีขึ้นเด้เนี่ยเพิ่นนำมาเอา
1: ครับถ้าเป็นในน้ำต่อไปกินไปเรื่อยๆ
2: น้ำต่อ
1: คันดีแล้วก็กินมือเวลามีล้าก็ได้นะแม
2: ่ก็บอกว่าง
1: สารดูแลสุขภาพไป
2: ดูแลสุขภาพมันเป็น
1: ครับ
2: ให้ว่ามันเป็นน้ำผลไม้บำรุงสุขภาพของเฮาเนาะ
1: มันมีคนข้างเคียงครับ
2: เอาเว้าบ่ได้ดอกค่ะมันต่ออายุให้เฮามันนั่นน่ะเนาะ
1: แม่นครับ
2: แม่นว่า
1: แม่นครับมาบำรุง
2: บำรุงไปก็อายุ
1: ครับ
2: ถ้าสมมุติสิอยู่85คือพ่อใหญ่ได้100เป็นจังได๋นั่นน่ะ
1: ครับแม่นก็อยู่ไปเรื่อยว่าแต่เฮาร่างกายเฮาบ่

0: เพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพ็ญตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
1: น้ำมังคุด
2: ตราจันทบุรี
1: ช่วยกระจายเลือด
2: กระจายลม
1: อารมณ์ดี
2: กระปี้กระเป๋าก
1: ินข้าวได
2: ้ถ่ายคล่อง
1: ท้องเบา
2: บรรเทาความเมื่อยล้า
1: แข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุด
2: ตราจันทบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอย
1: น้ำมังคุด
2: ตราจันทบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
3: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
4: ในพระสูตรบทสำคัญที่พระท่านเจริญพระพุทธมนต์ให้กับญาติโยมฟังนะครับก็จะมีอยู่คือมงคลสูตรที่เริ่มต้นด้วยอเสวนาจากพาลานังเนี่ยท่านที่เคารพมีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นเรื่องของการคบคนพาลท่านบอกว่าอย่าคบคนพาลเรื่องสมัยพุทธกาลที่ว่าคบคนพาลนี่ให้ผลร้ายแรงก็คือเรื่องของพระเจ้าอาชาติศัตรูที่ไปคบกับพระเทวทัตนะครับนี่พระเทวทัตเนี่ยเป็นชื่อของเจ้านายวงกษัตริย์องค์หนึ่งนะครับเป็นญาติกับพระพุทธเจ้านั่นแหละคือเป็นพี่เมียพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นน้องเขยเทวทัตนี่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาพร้อมกับเจ้านายหลายองค์เช่นเจ้าอนันทกุมารก็คือพระอนนท์เทวทัตพอบวชแล้วแทนที่จะหามรรคหาผลเพื่อจะไปนิพพานกลับมาเล่นฝึกจิตแสดงฤทธิ์ทางไสยศาสตร์อะไรไม่รู้แต่ก็เก่งสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้แต่ไม่ได้คุณวิเศษอะไรในทางมรรคทางผลเนื่องจากจิตใจมีแต่ความอิจฉาตาร้อนนอกฤทธิ์นอกรอยไม่มีเหตุมีผลกิเลสหนามีความปรารถนาลามกเห็นอะไรอยากจะได้ไขว่คว้าเอาทุกอย่าง เรียกว่า

อิจฉาปกโตด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครใกล้ชิดสนิทสนมด้วยไม่มีใครถามถึงหรือว่าเอ่ยถึงเรียกว่าเป็นคนอับแสงไปในทางไม่ดีถึงจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าก็เพราะความที่มีจิตไม่ดีต่อคนอื่นผลสะท้อนกลับก็เลยทำให้ไม่มีคนรักใคร่ใยดีไม่เหมือนกับพระเถระรูปอื่นๆเขาเป็นพระชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเนี่ยพระในวัดยังชอบพระเทวทัตก็เลยเกิดความอิจฉาพระพุทธเจ้าที่มีแต่คนแซ่ซองสรรเสริญเคารพนบนอบทั่วทุกหย่อมย่านะขนาดสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นะมันก็ยังมาเฝ้ามาหาสัตว์ดุร้ายยังมาเฝ้าอารักขาเหมือนอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าท่านไปอยู่ป่าลิงก็มาหาช้างก็มาหาพระเทวทัตคิดฟุ้งไปได้แรงกิเลสที่อยากจะครองตำแหน่งเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อปกครองภิกษุสงฆ์เสียเองคิดถึงตัวว่าถ้ามีอำนาจจะเข้ายึดครองยังไงเสร็จแล้วก็นึกถึงพระเจ้าอาชาศัตรูซึ่งเป็นราชกุมารเป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารนะพระเจ้าอาชาศัตรูเวลานั้นยังทรงพระเยาว์ก็เลยหลงกลลวงของพระเทวทัตที่หาโอกาสไปตีสนิทเพื่อที่จะยุแย่ให้ทำการร้ายต่อราชบัลลังก์ไปถึงก็ไปเสกไอ้นนท์เสกไอ้นี่นะทำเป็นงูพาดพันตัวบ้างแปลงตัวเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เหาะบ้างเหาะไปในอากาศบ้างดำดินบ้างอะไรไม่รู้เพื่อแสดงให้อาชาศัตรูหลงเชื่อว่าพระเทวทัตนั้นมีวิชาดีเกิดความศรัทธาเลื่อมใสราชกุมารก็ทรงหลงเชื่อจนเกิดความเลื่อมใสพอพระทัยในพระเทวทัตก็เลยเอ่ยปากเป็นผู้อุปถัมภ์พระเทวทัตนับแต่นั้นมาไม่ว่าพระเทวทัตต้องการอะไรอาชาศัตรูเป็นต้องจัดหาให้ทุกครั้งพระเทวทัตอาศัยกำลังของอาชาศัตรูราชกุมารก่อให้เกิดจิตใจกำเริบเสบสารคุมพักพวกที่เป็นพระภิกษุพานเข้ามาไว้มากเรียกว่าถ้าพระเก๊ๆ เข้าใครไม่ได้นะฮะไปอยู่กับพระเทวทัตตั้งแก๊งในวัดนะแล้วก็วางแผนชักนำให้อาชาศัตรูจัดการปลงพระชนพระราชบิดาคือพระเจ้าพิมพิสารนะพระราชบิดาของพระองค์เองในขณะที่ตัวก็พยายามจะปลงพระชนพระพุทธเจ้าเพื่อครองพระภิกษุนะโดยเริ่มด้วยการจ้างคนแม่นธนูให้ไปยิงพระพุทธเจ้าแต่ความดีของพระพุทธเจ้าก็ทำให้นายขมังธนูยอมจำนนแล้วก็ไม่กล้าทำต่อมาครั้งที่สองพระเทวทัตก็ปล่อยช้างหลวงชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันบ้าคลั่งให้เข้าไปขยี้พระพุทธเจ้าตอนเสด็จออกจากวัดไปโปรดสัตว์ด้วยพระเมตตาธรรมบารมีของพระพุทธเจ้าก็ทรงสามารถชนะช้างนาราคิรีได้โดยง่ายถึงกับหมอบแต่ยอมสยบราบคาบแทบพระบาทมาครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จเปลี่ยนพระอิริยาบถเสด็จขึ้นประทับณเขาคิชกูฏที่เคยประทับพระเทวทัตรู้เวลาการเปลี่ยนพระอิริยาบถของพระพุทธเจ้าก็คุมพักพวกตามขึ้นไปสู่ยอดเขาคิชกูฏหวังจะปลงพระชนพระพุทธองค์ก็คุมพวกไปซ่อนอยู่แล้วก็เตรียมกลิ้งก้อนหินลงทับพระวรกายของพระพุทธเจ้าเวลาเสด็จลงจากยอดเขาพระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยสัพพัญญูว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นก็ตรัสสั่งแก่พระอานนท์ให้พระภิกษุทุกรูปเตรียมตัวการเคลื่อนขบวนก็ค่อยๆเคลื่อนไปช้าๆพระเทวทัตก็ได้นำพวกโจรของตัวเนี่ยขึ้นที่สูงกะให้ตรงขบวนพระพุทธเจ้าพอขบวนพระพุทธเจ้าเสด็จถึงหน้าถ้ำเขาเรียกถ้ำมัทธกุจจิก้อนหินยักษ์ของคณะพระเทวทัตก็ร่วงลงมาสู่เบื้องล่างกระทบหินผาหินเล็กหินน้อยนี่แตกเป็นเสียงสะเก็ดหินก้อนหนึ่งกระเด็นมากระทบกับพระชงคือหน้าแข้งของพระพุทธเจ้าเกิดเป็นโลหิตตุบบาทห่อเลือดขึ้นบรรดาพระภิกษุก็พากันเชิญเสด็จประทับบนเปลแล้วก็เชิญเสด็จให้ไปประทับที่ตำบลมัทธกุจิแต่ว่าพระพุทธเจ้ากลับโปรดให้พระองค์ไปยังวัดอัมพวันวัดอัมพวันนี่เป็นวัดสวนมะม่วงของหมอชีวโกมารพัฒน์สร้างไว้ถวายไว้พอเสด็จไปถึงแล้วก็มีบัญชาให้พระอนนทเถระไปตามหมอชีวกมารักษาแผลโลหิตตุบบาทหมอชีวกรู้เรื่องก็รีบมาเฝ้าถวายการพยาบาลทำการผ่าตัดบาดแผลที่พระบาทแล้วก็พอกยาสมุนไพร
เอาผ้าพันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทูลลาออกไปเยี่ยมคนไข้นอกเมืองทีนี้กลับไม่ทันประตูเมืองปิดต้องค้างอยู่นอกเมืองด้วยความกระวนกระวายเพราะว่าไม่ได้แจ้งให้พระอนนท์ทราบเรื่องการพยาบาลว่ายาที่ตัวพอกเอาไว้เนี่ยพอกให้พระพุทธเจ้าไว้เนี่ยแรงมากมันจะก่อให้เกิดพิษเพราะความร้อนนะคือลืมให้พระอนนท์เอายาออกเพราะฤทธิ์ของยามันมีฤทธิ์แรงแต่ด้วยพระสัพพัญญูของพระพุทธเจ้าทรงทราบล่วงหน้าแล้วพอถึงเวลาช่วงเย็นก็แก้ผ้าพันแผลก็ตัดให้พระอนนท์แกะยาที่หมอชีวกพอกไว้ออกเสียพอแผลได้รับการผ่อนคลายก็ร่อนแห้งหายเป็นปกติทันทีตอนนั้นฟ้ายังไม่ทันสว่างดีแผลก็หายแล้วประตูเมืองเปิดหมอชีวกก็รีบเข้าเฝ้าด้วยความห่วงใยกราบถวายบังคมว่าข้าพระพุทธเจ้าวิตกเดือดร้อนนอนไม่หลับตลอดคืนเสียคำมั่นสัญญาที่ทูลไว้ไปรักษาคนไข้ช้าไปหน่อยกลับออกมาประตูพระนครปิดซะแล้วหมดทางที่จะออกมาเฝ้าเพื่อแก้ผ้าพันแผลได้ก็เลยกลับไปนอนเป็นทุกข์เกรงว่าจะเกิดอาการแผลกลายความปวดจะเกิดขึ้นแก่พระพุทธองค์ก็ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างมันมีอาการร้อนตามที่หมอคิดไว้หรือเปล่าหมอชีวกทูลถามอย่างนั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบผลของมันว่าความเร่าร้อนหรือว่าความเจ็บนั้นเป็นสองประการคือความเร่าร้อนทางกายและเร่าร้อนทางใจแต่ไม่ว่าจะเป็นเร่าร้อนทางกายทางใจของเรานี่ได้ดับสนิทไปแล้วเมื่อวันตรัสรู้ณภายใต้ร่มมหาโพธิ์เราดับความร้อนทุกชนิดได้สนิทแล้วตั้งแต่วันตรัสรู้ผู้ที่เดินทางมาจนสุดทางแห่งสังสารวัฏหมดความโศกหลุดพ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆแล้วไม่มีความร้อนหรอกชีวกไม่ว่าร้อนนอกหรือว่าร้อนในตรัสจบก็ทรงยื่นพระบาทข้างที่บาดเจ็บให้หมอชีวกดูพร้อมกับตรัสบอกว่าพระองค์ได้รับสั่งให้พระอานนท์แก้ผ้าพันแผลให้ตั้งแต่เย็นวานนี้ก็คือตรงกับเวลาที่เขานั่งคิดกลุ้มใจอยู่ข้างประตูเมืองนั่นเอง

0: ลาค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเป่ากินเข้าได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าสันถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-0004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวนะคะสาวล่าพาควานมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนลูกค้าที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีกล่องสีส้มของเราค่ะวันนี้อยู่กับคุณแม่ชื่อ
2: ซาลี
3: แม่ซาลี
2: สายสี
3: สายสี
2: 45
3: บ้านอันนี้อยู่บ้านอะไรคะแม
2: ่บ้านโคกน้องกุ้ง
3: ก่อนแม่จะทานน้ำมังคุดแซนบุรีนี่แม่เป็นอะไรมาก่อนบ้างคะ
2: แม่ปวดตื่นปวดตัวไม่ห้อนแม่ไม่หิวเลยไข้อยู่แต่ว่าแม่เสียนมากกว่าที่เด็ด
3: จ้ะ
2: มันเป็นเขาว่าเป็นนั่นเขาเรียกมันกินนี้ก็นะเขาว่าไปหาหมอเขาบ้านเส้นอันเลือดฝอยบุตรตัน
3: โอ้จ้ะ
2: นี่แหละเขาเลยทำให้ขาอ่อน
3: โอ้จ้ะ
2: เขาเรียกมันมีเขาบอกแสบเขาเรียกไม่กินเนี่ยมีเขาบอกที่แซ่บเพราะกิน
3: โอ้จะกินน้ำคู่ไปแล้วกินข้าวแซ่บโอ
2: ้
3: ค่ะ
2: มันดื่มร่างเทียบอุ้ยสูบกินยาหลายอย่างแต่เนาะมันกินยังไงอันนี้เขาก็ว่ากินไปฉันสลัดกินไปหมอให้เนาะ
3: จ้ะ
2: ช่องเรียนทำไม่เท่นึงเสร็จแล้วอุ้ยกระโพดกระโพดก็เลยทุ่นไหลทุ่นอะไรก็เลยไม่กินนี่นะมันก็เลยมีแห้งร้อนตึงมากก็เลยน้องไม่พิงหลังพิงหลังปวด
3: ปวดตัวเนาะ
2: แต่มันมีแห้งนอนหลับไ
3: งกินแล้วนอนสบายเนาะกินข้าวแซ่บพร้อม
1: ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่สารีสายสีด้วยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังค่ะน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขสที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักแม่ชมบ้านปากดงอยู่สีแยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สีแยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียง อำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
4: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
5: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
6: ส่วนพระเจ้าอาชาติศัตรูมกุฎราชกุมารภายหลังที่ถูกพระเทวทัตยุให้ปรงประชนพระราชบิดาก็มีความกลัวคลื่นมหาชนจะขับไล่เพราะว่าเสียงของคลื่นมหาชนพลเมืองที่พากันเป็นเดือดเป็นแค้นชิงชังพระเจ้าอาชาติศัตรูว่าเป็นกษัตริย์ถอยทมินใจบาปหยาบช้าไร้ปัญญาฆ่าได้แม้กระทั่งพ่อบังเกิดกล้าเพราะไปเชื่อฟังคนอื่นต่างพากันจะรุมประชาทันโดยฉุดออกจากบัลลังก์ให้เป็นกษัตริย์นอกราชสมบัติก็ทำให้พระเจ้าอาชาติศัตรูตัวสั่นงานงกทำอะไรไม่ถูกหวาดหวั่นต่อภัยอันใหญ่หลวงครั้งนี้ก็ให้ทหารเวรไปเชิญหมอชีวกโกมารพัฒน์เข้าเฝ้าเพื่อขอความช่วยเหลือหมอชีวกเห็นลู่ทางที่จะดึงพระเจ้าอาชาติศัตรูให้เข้าทางธรรมก็ตรัสเล่าสรรเสริญในคุณของพระพุทธเจ้าให้ฟังเป็นเวลานานเพื่อสร้างศรัทธาก่อนจะทูลให้ความเห็นว่าประชาชนพลเมืองมคธทั้งประเทศต่างเคารพนับถือพระพุทธองค์กันทั้งประเทศและทั้งแคว้นมคธทุกคนต่างยึดองค์พระสมณะโคดมเป็นสรณะที่พึ่งอันยิ่งใหญ่เมื่อเกิดเรื่องอย่างนี้แล้วถ้าพระองค์รีบเสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเสียโดยเร็วก็จะสามารถยับยั้งคลื่นมหาชนเหล่านี้แล้วก็ความอาฆาตแค้นโกรธเคืองของเขาเหล่านั้นได้หากจะมีเหตุการณ์อะไรเหลืออยู่บ้างก็ค่อยคิดจัดการแก้ไขกันต่อไปภายหลังเถอะพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ส่งพอพระทัยก็รับจะปฏิบัติตามคำโดยนัดแนะให้หมอชีวกจัดการเตรียมภาระในการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในตอนกลางคืนเพราะเกรงประชาชนจะรุมทำร้ายถ้าขืนไปกลางวันสำหรับประวัติของพระเจ้าอาชาติศัตรูพระองค์นี้ในเบื้องต้นก็คือเป็นพระราชโอรสของพระนางเจ้าเวเทิกาอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารในขณะที่พระนางเจ้าทรงประคันได้เกิดสุบินนิมิตร้ายน่ากลัวพระนางทรงเรียกคณะโหรเข้าเฝ้าโหราจารย์ก็ได้ทำนายว่าพระราชโอรสในคันนี่จะเป็นศัตรูกับพระราชบิดาจะคิดการปลงประชนพระราชบิดาพระนางเจ้าก็ทรงเชื่อตามก็คิดกำจัดเสียด้วยการเสวยยาทำลายแต่ไม่สำเร็จตามที่ปรารถนาพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบเข้าก็ตรัสให้งดปล่อยให้เป็นไปตามกรรมนะแล้วค่อยคิดแก้ไขทีหลังแต่ว่าไม่ต้องไปทำลายอะไรหรอกพอพระราชโอรสประสูติออกมาแล้วก็พระราชทานนามแก้ให้ว่าอาชาติศัตรูแปลว่าเกิดมาไม่เป็นศัตรูกันครั้นพระราชกุมารอาชาติศัตรูทรงเจริญวัยเป็นยุพราชกลับมีพระอัจฉาสัยคดโกงทรยศไม่ซื่อตรงต่อพระเจ้าพิมพิสารก็คบคิดกับพระเทวทัตให้กระทำการแย่งราชสมบัติมีอยู่ครั้งหนึ่งก็ซ่อนอาวุธไว้ในตัวเข้าเฝ้าพระราชบิดาหมายจะปลงพระชน แต่โดนทหารมหาดเล็กที่รักษาการภายในวังขอประธานพระอนุญาตตรวจค้นแล้วพบอาวุธร้ายก็กราบบังคมทูลความผิดของมกุฎราชกุมารต่อพระเจ้าพิมพิสารพระองค์ก็มีบัญชาให้นำคดีขึ้นไปสู่ศาลศาลตัดสินให้ประหารชีวิตแต่ด้วยความรักลูกพระเจ้าพิมพิสารก็พระราชทานอภัยโทษพร้อมกับพระราชทานอำนาจในการปกครองประเทศให้โดยจัดการพระราชทานพิธีราชาภิเษกให้พระราชโอรสเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อไปธรรมดาของคนชั่วแม้ว่าจะได้ในสิ่งที่ตัวต้องการแล้วก็ยังไม่พอกลับหวาดระแวงเห็นผิดเป็นชอบเกรงไปว่าพระเจ้าพิมพิสารอาจจะมาแย่งพระราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินคืนเพราะข้าราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนยังจงรักภักดีอยู่ถ้าจะให้ดีจะต้องประหารซะให้สิ้นคิดอย่างนั้นแล้วก็มีบัญชาให้จับพระราชบิดาขังเสียโดยทรมานให้ตายไปทีละน้อยทีละน้อยเริ่มโดยการให้คนเอามีดบางๆมาเฉือนขวาพระบาทจนถึงเนื้อแดงเพื่อไม่ให้ทรงเดินได้แล้วก็ไม่ให้เสวยพระกยาหารจนสิ้นพระชนในที่คุมขังนี่คือเรื่องราวในอดีตอันสกปรกของพระเจ้าอาชาศัตรูที่ทำให้กรุงราชคฤห์ต้องระส่ำระสายบ้านแตกสะแรกขาดร้อนถึงหมอชีวกก็ต้องใช้สติปัญญาเข้าแก้ไขสถานการณ์เพื่อไม่ให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟยุ่งยากมากไปกว่านี้โดยการแนะนำให้พระเจ้าอาชาศัตรูเข้าเฝ้าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหมอชีวกนำพระเจ้าอาชาศัตรูเข้าเฝ้าคือนั่นเองเมื่อเสด็จถึงหน้าวัดอัมพวันเกิดการขลุกขลักกันขึ้นนิดหน่อยด้วยความเงียบสงัดภายในวัดแม้ว่าจะมีพระสงฆ์ในวัดตั้งพันรูปพระเจ้าอาชาศัตรูทรงสงสัยทรงระแวงว่าชีวกโกมารพัทจะคิดการกบฏชิงราชสมบัติให้ทรงหวาดหวั่นไม่กล้าเสด็จเข้ามาในวัดแต่ชีวกโกมารพัทพยายามทูลแก้การระแวงนั้นให้ตกไปได้พระเจ้าอาชาศัตรูก็ทรงยอมเสด็จเข้าไปเมื่อเสด็จถึงก็ทรงนมัสการพระพุทธองค์โดยความเคารพแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสปฏิสันถารเพื่อเปิดทางความสนิทคุ้นเคยกำจัดความขุ่ยเขินแล้วพระเจ้าอาชาศัตรูก็ตรัสถามถึงผลของความเป็นสมณะคือผลของการบวชว่าการบวชเป็นพระเนี่ยได้ประโยชน์อะไรปัญหานี้สอให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ผู้ตรัสถามนี่เป็นผู้ที่ยังห่างไกลพระพุทธศาสนามากไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยในการที่ทรงคบค้ากับพระเทวทัตความเป็นสมณะหรือเป็นภิกษุในพุทธศาสนาไม่ได้หมายความเพียงแต่ครองผ้าเหลืองนุ่งห่มเหลืองเท่านั้นเองต้องมีข้อวัดปฏิบัติเครื่องซักฟอกเช็ดล้างขัดเกลาจิตใจเป็นสำคัญข้อวัดปฏิบัตินั้นเรียกสั้นๆว่าพระธรรมวินัยหรือว่าไตรสิกขาไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญากล่าวโดยพิสดารก็คือมรรคในประกอบด้วยองค์8ประการตั้งใจปฏิบัติด้วยอาการ4นะสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อนิพพานเพื่อความสิ้นกิเลสและทุกข์ทั้งปวงสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติน่าเคารพนับถือนะทั้งนี้ก็เพื่อจะให้ได้รับความเคารพนับถือจากชุมชนไม่ทำตนเป็นศัตรูกับใครเป็นกัลยาณมิตรของโลกไม่เป็นภัยอันตรายไม่เป็นที่น่าเกลียดน่ากลัวของประชุมชนอย่างนี้ความเป็นสมณะจึงจะเกิดผลดีพูดย่อๆสั้นๆก็คือสมณะหรือพระนี่เป็นพวกบริสุทธิ์มักน้อยบริหารชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเองเป็นมิตรต่อโลกไม่ใช่ศัตรูของโลกไม่เบียดเบียนใครแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงผลแห่งความเป็นสมณะในพระพุทธศาสนาเริ่มต้นตั้งแต่ได้ศรัทธาปสาทะความเชื่อถือความเลื่อมใสและความเคารพนับถือจากประชาชนแล้วประชาชนก็จะอุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย4คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานะเพศัตได้ความสะดวกเยือกเย็นจิตใจบริสุทธิ์เข้าไปเป็นชั้นชั้นเป็นลำดับตามกำลังการปฏิบัติที่ไม่ถอยหลังเหมือนคนซักฟอกเสื้อผ้าที่เปรอะเปื้อนด้วยมลทินอาศัยความเพียรพยายามจนกระทั่งถึงพระอรหัตผลจนสำเร็จเมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบลงแล้วพระเจ้าอาชาศัตรูไม่ได้ทรงสำเร็จมรรคผลอะไรเป็นแต่เพียงเกิดศรัทธาปสาทะทรงเชื่อหรือถือเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้วก็ทรงชื่นชมยินดีในพระธรรมเทศนาเท่านั้นการที่ไม่ได้มรรคผล

0: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
1: มันมาอีกแล้ว
2: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
3: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสตรองสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
6: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
7: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
8: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: ยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับจากนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับ
0: มาได้ตลอดมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
4: ไหวบอละน้องทองสีปลอดปองไปกับไอบอลไอสิ
5: ถ้าสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะเพิ่มใจกินประจำนะคะรู้สึกว่าสิบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะก่อนสิไปลองไปล่ำย่ามือเศร้าก็กินล่างมือเพิ่มใจคิดว่าตัวเองสีเมื่อยๆเพี้ยๆมากเพิ่มใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนนะคะลองเบิ่งนะคะแฟนๆของเพิ่มใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ
6: ช่วงหน้าที่ทองหน้าที่ทูโทรตอนนี้เลยครับ043009888รับไปเลยกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนนุ่มสยามชัยกาแฟดีต่อสุขภาพน้ำตาลบ่มีไขมันท่านบ่มีโทษตอนนี้รับไปเลยสั่ง4กล่องแถม1กล่อง580บาทสั่ง9กล่องแถม3กล่อง1,300บาททอนนั่นแจกจริงให้จริงทุกต้นชั่วโมงโทร043-009-888 043-009กด8 3โตตอนนี้เดี๋ยวนี้เด้อพี่น้อง
7: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
8: มันเป็นเงินงง
7: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นที
8: จะ
7: อบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
8: จังสีมันต้องถอนจังสีมันต้องถอน
9: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโรบอนเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดตราแซนบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะพ่อแม่ท่านใดมีอาการชามือชาเท้าบ้างคะไม่มีแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหนื่อยง่ายให้พ่อแม่ๆสังเกตตัวเองได้เลยนะคะถ้ามีอาการแบบนี้แปลว่าร่างกายของเราสูบฉีดเลือดไม่เพียงพอการไหลเวียนของเลือดไม่ปกติค่ะทำให้เกิดอาการชามือชาเท้าและไม่มีแรงได้ค่ะบางท่านอาจมีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดเลยนะคะอันนี้ต้องสังเกตอาการตัวเองให้ดีค่ะสาวล่าพาขวานเลยอยากจะแนะนำพ่อแม่ทุกท่านนะคะให้ลองทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะน้ำมังคุดนะคะจะช่วยปรับสมดุลร่างกายให้ทำงานได้ปกติค่ะช่วยขยายหลอดเลือดให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะพอเลือดเรามีการไหลเวียนที่ดีจะทำให้อาการชามือชาเท้าวิงเวียนศีรษะลดลงค่ะเพราะว่าอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับเส้นเลือดอยากให้พ่อแม่ลองทานน้ำมังคุดแซนบุรีตัวนี้ช่วยได้แน่นอนเพราะว่ามีสารแซนโทนผสมอยู่ด้านในเป็นสารแซนโทนที่สกัดจากเปลือกมังคุด 100% ไม่มีสารใดๆผสมค่ะพ่อแม่คะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านรับฟังค่ะ
1: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
2: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
3: คำพระท่านว่าสมะชีวิตาอย่าเลี้ยงชีวิตด้วยบาปด้วยกรรมในสวัสดิ์ครับในสวัสดิ์เนี่ยแกบอกว่าตัวแกเองอ่ะบ้านผมมันจนครับเงินไม่มีติดบ้านลูกก็หลายคนเมียก็ไม่มีอาชีพอะไรทำนาทำไร่มันก็ไม่พอกินต้องเช่าเขาด้วยที่นานะไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองหรอกค่าเช่าก็ยังต้องติดค้างเขาเลยปีไหนข้าวเสียก็หมดกันทุนหายกำไรหดไม่มีข้าวจะปลูกไม่มีอะไรจะไปจ้างรถไถใครไม่เจออย่างผมก็ไม่รู้หรอกครับหาว่าผมขี้เกียจไม่ได้ขี้เกียจหรอกครับอยากจะบอกอย่างนี้เป็นเพราะเรามันไม่มีอะไรเป็นของตัวเองสักอย่างเดียวเสร็จแล้ววันหนึ่งนายสวัสดิ์ก็ไปเห็นเพื่อนบ้านคนหนึ่งเขาทำอาชีพมีอยู่อาชีพนึงไปดูไปคุยกับเขาก็ได้ความรู้ก็ลองดูก่อนเห็นว่าดีก็เลยกระโดดเข้าไปเต็มตัวเขาว่าเขาเป็นชาวท่าแร่จังหวัดสกลนครวันตั้งหน้าตั้งตาแร่หนังแมวทำไรายได้งามฆ่าแมวเอาหนังไปขายให้พ่อค้าเอาไปทำเครื่องหนังแล้วก็เครื่องประดับต่างๆสินค้าตัวนี้พ่อค้ารับซื้อตลอดตั้งโรงงานอยู่ในกรุงเทพเมืองฟ้าอมร นโรงงานพวกหนังสัตว์ขายได้ขายดีมีเท่าไหร่เอาหมดพอเพื่อนบ้านเห็นว่าเขาไปได้สวยทำเงินได้ก็เอาอย่างกันเป็นแถวเที่ยวออกจับหมาจับแมวมาถลกหนังขายกันเป็นการใหญ่หมานะหาไม่ยากเท่าไหร่พอหาได้แต่แมวนี่ออกจะยากหน่อยเพราะว่าแมวมีเจ้าของเขาก็รักก็หวงของเขา ส่วนหมานั่นตามข้างถนนเนี่ยเอาอาหารล่อเดี๋ยวก็ได้มาแมวตามวัดเนี่ยพอหาได้ก็เลยไปไล่จับเอาตามวัดวาอารามโดยเฉพาะตามวัดแถวแถวบ้านนอกเรียบเรียบเคียงเคียงเอาปลาทูไปล่อเอาปลาย่างไปให้ไม่ยากอะเดี๋ยวก็ได้มาใส่กระสอบแบกขึ้นท้ายรถสบายมากในสวัสดิ์ทำอาชีพนี้อยู่ช่วงปีพ.ศ.2539แล้วหนังไปส่งพ่อค้าเขาก็จ่ายเงินมาราคาที่เขาจ่ายให้มันก็พอไหวหนังแมวได้ตัวละ120 บาทหมา80 บาทนี่เป็นราคาในปีนั้นน่ะนะแล้วก็อีกอย่างนั่นก็คือโรงงานเขาอยากจะได้หนังแมวตัวผู้มากกว่าหนังแมวตัวเมียเพราะว่าหนังแมวตัวเมียมันมีนมเวลาลอกหนังออกมามันจะขาดตรงนมนั่นแหละเป็นรูๆทำให้ราคาตกด้วยส่วนตัวผู้ใช้ได้ทั้งผืนถลกหนังเอาไปขายได้นะแล้วก็เนื้อของมันก็ยังมีประโยชน์อีกนะเนื้อแมวก็เอาไปทำเนื้อแมวแดดเดียวผัดเผ็ดก็ได้โอ้ยอร่อยเหาะแซ่บหลายเด้อเนื้อหมาทำลาบทำก้อยก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบอย่างไหนหรือจะทำหมาแดดเดียวเป็นเนื้อสวรรค์ก็ไม่เลวส่งขายตามร้านคนเขาก็นิยมกินกันอร่อยอร่อยพอได้แมวมาก็ทุบหัวมันเลยโป่งโป่งยังไม่ตายง่ายๆมันดิ้นพลาดพลาดอยู่พักหนึ่งถึงได้แน่นิ่งไปหมาก็เหมือนกันแต่ว่าอย่ารุนแรงมากนักเพราะว่าจะทำให้หนังฉีกขาดมีร่องรอยโรงงานเขาไม่ค่อยชอบแล้วก็จะหักราคาเอาได้พอมันตายแล้วเขาก็เอาปลายมีดคมๆจรดตรงหน้าผากของมันตรงกลางหน้าผากเลยนะแล้วลากปลายมีดยาวผ่านสันหลังของมันไปจนกระทั่งถึงโคนหางแล้วค่อยๆแหวกหนังของมันลงไปด้านข้างทั้งสองข้างตรงโคนหางน่ะต้องบรรจงหน่อยจะได้ไม่เสียหายมีตำหนิอย่าใจร้อนพลาดพลั้งฉีกขาดไปก็เสียราคาหมดพอถลกหนังออกมาได้แล้วก็เอาไปหมักเกลือทิ้งไว้ถ้าไม่ทำอย่างนั้นคือไม่ใช้เกลือขนมันจะหลุดลุ่ยหมดความสวยความงามหมดค่าหมดราคากันพอดีต้องใช้เวลาในการหมักราวๆ7 วันความเค็มของเกลือมันจะได้แทรกซึมเข้าไปในเนื้อหนังเข้าไปรักษาให้หนังนั้นคงอยู่ในสภาพที่ดีพอมันได้ที่แล้วทีนี้ก็เอามันออกมาพับแล้วยัดใส่กระสอบปุ๋ยอัดเข้าไปใส่ไปส่งโรงงานแล้วก็รับเงินมานับใส่กระเป๋าเห็นไหมได้เงินมาเหนาะๆเป็นกอบเป็นกำเขาว่ามันก็มีเรื่องแปลกๆอยู่มากที่เวลาเข้าไปไหนๆหมาแมวจะไม่ยอมเข้าใกล้นอกจากไม่เข้าหาแล้วพวกมันยังวิ่งกันแนบอีกด้วยหมาบางตัวเห็นเขาแล้วหางตกรีบหลบแวบไปเลยแมวก็เหมือนกันวิ่งจู๊ดเลยทีเดียวมันก็เลยทำให้ไปล่อจับพวกมันยากต้องรับซื้อเอามันก็คงไม่แปลกเท่าไหร่ถ้าเขาเคยได้ยินเรื่องเพชฌฆาตฆ่าวัวฆ่าควายคนพวกนี้เขาว่าสัตว์มันรู้มันได้กลิ่นเขาแล้วมันจะตื่นกลัวเขายังเล่าอีกว่าที่เมืองจีนโหดยิ่งกว่าที่เขาทำที่นั่นพ่อค้าจะจับหมาจับแมวเอามาใส่กรงขังไว้ที่ร้านรอลูกค้ามาชี้ว่าอยากจะกินเนื้อเจ้าตัวไหนที่นั่นเป็นร้านอาหารพอลูกค้าชี้ปุ๊บก็เอาออกมาจากกรงแล้วก็จัดการทุบหัวปากเข้าไปมันก็ดิ้นพลาดพลาดไปเท่านั้นหลังจากนั้นเขาก็เอาตะขอเหล็กเกี่ยวหย่อนลงไปในหม้อน้ำร้อนเดือดๆแล้วก็ถอนขนออกจนเกลี้ยงเหลือแต่หนังขาวๆแล้วเอาไปชำแหละเอาเนื้อไปทำอาหารให้ลูกค้ารับประทานกันอย่างอร่อยอร่อยเนื้อสดสดหวานหวานแม่อร่อยอย่าบอกใครเลยฆ่ากันสดสดแกงผัดกันสดสดกินกันเดี๋ยวนั้นเลยแหมวิเศษจริงๆเรื่องนี้เขารู้มาเพราะว่าเฒ่าแก่เจ้าของโรงภาคหนังเล่าให้ฟังได้ยินเขาเล่าแล้วก็ทำให้นึกไปถึงร้านซีฟู้ดของเมืองไทยที่เขาบริการกันสดๆไปชี้กุ้งเป็นปลาเป็นว่ายน้ำอยู่ในตู้แล้วก็ช้อนตักเอาไปต้มยำทำแกงให้กินกันเดี๋ยวนั้นคนกินจะนึกกันบ้างหรือเปล่าว่าเมื่อตะกี้นี่มันยังว่ายน้ำอยู่เลยแต่ตอนนี้มาอยู่ในจานเบื้องหน้าแล้วก็ลงไปอยู่ในท้องเรียบร้อยแล้วนายสวัสดิ์คนเนี้ยเห็นสภาพร่างกายของเขาแล้วอยากจะบอกว่าน่าเกลียดน่ากลัวมากดาวอายุไม่ถูกว่าเท่าไหร่แต่เขาพิกลพิการแขนขาบิดเบี้ยวนั่งอยู่บนรถเข็นหัวโล้นไม่มีผมสักเส้นผิวหน้ากับหนังหัวดูมันจะเป็นพังผืดหนาๆเหมือนกับเขาโดนของร้อนๆลวกไหม้มาอย่างนั้นแหละเขานุ่งกางเกงขาสั้นแบบกางเกงขอบเอวยางยืดแล้วก็สวมเสื้อยืดคอกลมๆสีดำกางเกงสีเทาๆร่างผอมซูบแต่เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเนื้อตัวของเขาเต็มไปด้วยริ้วรอยแผลเป็นทั้งแผลเล็กแผลใหญ่ที่แขนที่ขาใบหน้าแก้มหน้าผากแม้แต่ใบหูก็มีแผลเป็นด้วยทั้งเนื้อทั้งตัวน่ากลัวจะสัก100 แผลมั้ง บางแผลลึกบางแผลตื้นสีของแผลก็ต่างๆกันสีน้ำตาลบ้างสีแดงๆบ้างสีเทาด้านๆก็มีที่เห็นได้อีกอย่างเขานั่งไม่นิ่งอ่ะต้องเกาตรงนั้นตรงนี้ยุกยิกยุกยิกบางทีก็ส่งเสียงบ่นพึมพำทำปากจิกจักจิกจักอย่างหงุดหงิดไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรที่เขาอยู่ที่นั่นก็คือที่วัดแห่งหนึ่งหลวงพ่อที่วัดนี้รักษาโรคแปลกๆที่ไปรักษาตามโรงพยาบาลแล้วไม่หายหรือไม่ดีขึ้นคนป่วยก็จะพากันมาที่นี่คุณสุนีเป็นคนพาญาติไปคุณสุนีไปเจอในสวัสดิ์ก็ถามว่าโดนอะไรมาเขามองไปทางอื่นแล้วก็บอกอุบัติเหตุรถชนคุณสุนีก็นึกทันทีแล้วว่าโอ้โหมันขนาดนี้เลยเชียวเหรอสงสัยคงจะโดนเศษกระจกที่มันแตกๆเขาบอกไม่ใช่งั้นไปโดนอะไรล่ะคะลวดหนามรถมันชนผมเข้าไปอัดกับกองลวดหนามที่เขากองเอาไว้ข้างถนนแค่ฟังก็สยดสยองเสียวเข้าไปถึงกระดูกแล้วคุณสุนีถามเขาว่าเวลากลางวันหรือกลางคืนเขาบอกกลางวันแสกๆ3 โมงเย็นเขายืนหันหลังอยู่ริมถนนรถเขามันเสียกำลังรอช่างอยู่เลยเดินไปหาน้ำกินมันก็มาเลยรถบรรทุกด้วยเสียงโครมไม่รู้สึกตัวเลยนึกว่าตายแล้วตื่นมาจำตัวเองไม่ได้คนขับบอกไม่เห็นเขาอ่ะกลับเห็นหมาแมวฝูงเบ้อเร่อมันวิ่งข้ามถนนตัดหน้าก็เลยหักหลบมันแล้วก็มาเสยร่างลากเขาเข้าไปในอัดกับกองลวดหนามกองเบ้อเร่อที่โขดม้วนๆเอาไว้ข้างถนนคนขับรถเห็นฝูงหมาฝูงแมวข้ามถนนตัดหน้าคุณสุนีอยากจะย้ำตรงนี้นะผู้หญิงคนหนึ่งก็สะกิดบอกคุณสุนีว่านายคนเนี้ยที่นั่งรถเข็นเนี่ยนอกจากจะโดนรถชนอัดกองลวดหนามแล้วเขายังโดนไฟคลอกด้วยคือไฟมันลุกขึ้นมาตรงหน้ารถดีแต่ว่าคนช่วยกันเอาตัวเขาออกมาได้ไม่อย่างนั้นเขาก็ต้องโดนเผาต้องเป็นขากองลวดหนามอย่างแน่นอนเพราะโดนไฟลวกไหม้หน้าตาหัวหูเขาถึงได้เป็นพังผืดอย่างนั้นไม่อยากจะคิดเลยว่านั่นเป็นไฟนรกที่ลุกพรึบขึ้นมาเพื่อจะเผาไหม้มนุษย์ใจโหดคุณสุนีมองเขาแล้วก็ปลงอนิจจัง
0: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุตราแซนบุรีมาให้พ่อแม่ๆและท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
4: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมมาที่จังหวัดชัยภูมิครับ
2: คร
1: ับอำเภอหนองบ่อแดงมาอยู่ที่นี่บ้านยังพ่อ
2: บ้านนุ่นสำลัน
1: ครับบ้านนุ่นสำลันไอ้พ่อชื่อที่ไหนพ่อ
2: ศิลาครับ
1: พ่อลานามสกุล
2: จันทตุล
1: อายุเท่าไหร่พ
2: ่อ65
1: ครับไอ้อยู่บ้านเลขที
2: ่19
1: ครับไอ้นี่ตำบลยังพ่อ
2: ตำบลท่าใหญ่ครับ
1: อำเภอห
2: นองบ่อแดง
1: หนองบ่อแดงครับชัยภูม
2: ิ
1: ครับผมอยากถามคุณพ่อว่าไอก่อนที่มากินน้ำมะกรูดในนี้ปัญหาสุขภาพอย่างไร
2: ก็ปวดขา
1: ครับ
2: ปวดขาแล้วก็ตามัว
1: ครับ
2: ไม่ค่อยเห็นหง
1: ไม่ค่อยเห็นหงครับเห็นมาโดนมาหอบตาเนี่ย
2: โอ้โดนแล้ว
1: ครับแต่มาจากปีที่พอด
2: โอ้มันก็ตั้งแต่อายุ65มาเลยไป
1: อ๋อตอนนี้อายุ
2: โอ้65
1: 65อ๋อ
2: 10ปี5ปีพูดเดียว
1: ครับที่มา
2: เห็นนิ่งๆนี่นะครับไม่ค่อยเจี้ยงพ
1: ้นไปหาหมอว่าทางไหนมาเนี่ยหมอว่าทางไหน
2: หมอเขาก็ว่ามันก็เป็นน้ำอายุไว
1: ้ก็ว่าเป็นอายุไปเลย
2: ออ
1: ครับไอ้ผู้ใดในน้ำกินน้ำมะกรูดหรือพ่อ
2: เอาก็ฟัง
1: วิทยุเอาฟังวิทยุเนาะทีแรกซื้อมาจากขวด
2: ทีแรกซื้อมาขวดคนละขวด
1: อ๋อลองเบิ้งคนละขวด
2: ลองเบิ้งกับพญานิราเนี่ย
1: ครับครับอ๋อไปซื้อมาก
2: ินไปแล้วก็นึกไปอีก
1: ครับ
2: ไปซื้ออีกสองขวดหมอก็กินเบิ้งเมื่อเช้าเนี่ย
1: ขวดที่สามไหมเนาะ
2: ขวดที่สาม
1: อาการที่ดีขึ้นนี้มีอย่างแน่พ่อที่ว่าดี
2: ตามันอันนี้แม่งหอยมีดำๆมันก็บ่มีเนี่ย
1: อ๋อมันบ่ฟังคือตะกอ
2: บ่
1: อ๋อรู้สึกว่ามันแจ้งขึ้นครับ
2: แจ้งขึ้นนี่เลย
1: ครับ
2: บ่แม่นตัวนี้ล่ะ
1: ครับอ๋อว่าความจริงนะพ่อเน
2: า
1: ะ
2: ว่าความจริง
1: อ๋อ
2: คนประเทศนี้เป็นว่าตัวเป็นลื้อ
1: ครับครับมากินแท้เนาะ
2: ดึงน้อยเนาะ
1: ครับถ้าคนอยู่เขตนี้ก็ไม่มาถามมึงได้เนาะ
2: เขาก็มาถามได้แล้ว
1: ถามได้ไม่เป็นตัวเป็นเปลี่ยนอยู่เนาะอยู่บ้านมีชีวิตอยู
2: ่
1: ครับมาหาได้พอละครับ
2: อ
1: ยู่บ้านนุ่นสำลัน
2: นุ่นสำลัน
1: นุ่นสำลันอ๋อครับ
2: เขาก็พูดอย่างเบิร์ดละได้ไหมว่านะกันว่าพอละ
1: ครับ
2: เขารู้เบิร์ด
1: ขากะรู้สึกว่าไปได้ไม่ได้
2: ไปได้ไม่ได้เอ้าตัดไว้ได้เมื่อเราลอยคว้าไปเหลียวเนาะ
1: อ๋อครับ
2: เดียวนะ
1: ครับ
2: ตะกี้จี้กุมไม่ได้เด
1: ้อตะกอนอ๋อ
2: เอี่ยวตอนนี้กุมเนี่ยปวดหลังเงยก็ไม่อยากขึ้น
1: ครับ
2: จับมัดไว้สู้ไว้เอา
1: เนี่ยครับ
2: ตอนนี้ไปตัดไว้อยู่บ้านตะคอยเนาะ
1: ครับ
2: เมื่อเราลอยกลัวลอยกลัวเลยเห็นเขาเขาไม่ได้โซก็ได
1: ้ครับทำงานได้ครับ
2: ขนาดพวกเขากินกาแฟกาแฟกินยาพาราทีละสองเม็ดสามเม็ดกินกาแฟไปเนี่ยอ้าวยังได้บอกพอเซาเลยพอมาได
1: ้ย้อมพอเลยวัน
2: เ
1: ดีย
2: วครับอิริเอาบ่เป็นบ่เล่นเนี่ย
1: ครับนี่บ่อิริเนาะครับ
2: เอาบ่อิริเนี่ยเนาะเซาในเล็กยังคุณว่าจนว่าเขาย้อมเอาอายุน้อยกว่าเขาอายุเท่าไหร่อายุ56ปีเหรอ
1: ครับ
2: แล้วขนาดปานนั้นเราก็ยังโอ้ขนยอมเว้ยคุณว่าเราอ่ะ
1: ครับ
2: ว่าเฮ็ดได้จังได๋อายุ60 5 64 65น่ะคือจังบ่ต้องบ่เซาบ่มีไอ้ติเฮาถึงว่าเราเอิ้นเขาหงนู่นเนาะ
1: ครับคุ้มค่าเนาะพ่อราคานี่เนาะ360บาทนี่เนาะ
2: คุ้มค่าดอก
1: คุ้มค่าเนาะมันทำงานออกไปได้มันก็คือว่ามันดีกับสุขภาพอยู่นะพ่อเนาะ
2: ก็ใครอยู่แล้ว
1: ครับมันไปได้มาได้เนาะสุขภาพเฮาสำคัญกว่านะพ่อเนาะ
2: ผู้ใดว่าวันนี้ก็จิกที่ว่างเลยเนาะว
1: ่
2: าที่เราว่า
1: ในความในน้ำพี่น้องร้องเบิ่งเนาะพ่อเนาะร้อง
2: กินเบิ่งพี่น้องเอ้ย
1: ครับขวดนึง300กว่าบาทครับ
2: 300กว่าบาทก็บ่แพงบ่ได้
1: เสี่ยงโชคเบิดหลายกว่านี้เนาะพ่อเนาะ
2: ว่าที่เรา 1,000 2,000
1: เรื่องละหมวดเบิดหลายกว่านี้เนาะอันนี้อันเพื่อสุขภาพเฮา
2: เพื่อสุขภาพเจ้าของมันที่เป็นระดับ360
1: ครับครับครับแม่นครับคือว่าผู้พันพันบาทบ่เฮ็ดให้จนได้ดอกเนาะ300กว่าบาทนี่นะ
2: บ่เฮ็ดจนดอก
1: เฮาลองเฮาลองมาหลายกว่านี้แล้วครับให้ร้องเบิ่งร้องเบิ่งขวดนึงก็ได้เนาะพ่อ
2: ก็ร้องเบิ่งขวดนึง200ก็ร้องเอาที่ให้มันดีขวดเดียวนี
1: ่
2: ร้อง
1: ม
2: ันถือวิริยะ
1: ครับแม่นครับครับ
2: ร้องคนเนี่ยก็3
1: ก็ชิมเบิ่งอยากรู้รสชาตินะบางคนก็ชิมเบิ่งแต่ว่าอยากกินแน่ก็3ขวดเนาะพ่อเนาะ
2: อ้อ3ขวด4ขวดขึ้นไปพุ่น
1: มันมีตังค์ขึ้น
2: อ๋อเฮาเปลี่ยนมาจากปีเจ้าว่า
1: ครับเปลี่ยนมาหลายปี
2: มันจะค่อยที
1: ่ให้มันหาย
2: กินปั๊บขวดเดียวมันโซลุ่มมันบ่มีดอก
1: ครับ
2: มันบ่แม่นยาเสร็จก็ดอกก็ได้เพราะนั้น
1: ครับให้ร้องเบิ่งก่อน
2: ให้ร้องเบิ่งซะก่อน
1: ครับ
2: มัน
1: 3ขวดนี่ครับบ่ตังค์เฮาก็เปลี่ยนเฮาก็หยุดเนาะพ่อเน
2: า
1: ะ
2: ก็หยุดได้ด้วย
1: ครับแม่นเฮาหยุดได้มาว่ามันเฮาอยู่กิน
2: ได้มันบ่ถึกบ่ต้องกับเฮาเฮาก็เซากินได้แล้ว
1: ครับแม่นครับ
2: พี่น้องเบิ่งพูดเลยบ่มีคนบังคับเฮาดอก
1: ครับไทร้อยเดี๋ยวพ่อมันเป็นมาติ
2: พวกอันพ่อก็บ่ได้กินมา 2-3 เดือนแล้วเด้อล่ะ
1: อ๋อไทร้อยก็ดีขึ้นแล้วเนาะครับไทร้อยก
2: ็ก็บ่ได้กินยาก็อยู่ซี่แหละ
1: ครับมันไปได้ทำงานได้เนาะแข็งแรง
2: ทำงานได้เหรอ
1: ตัดห้อยนู้ได้มือแล้วลอยกระมัดเนาะครับ
2: ว่าเขาบอกเขาเขาไม่เปลี่ยนมาเขาไม่เปลี่ยนเจ้าเขาพูดแท้คุณวะ
1: ขนา
2: ดเขานุ่มๆนั่นนะ
1: ครับ
2: เอาอีหลีบมาตัว
1: ครับครับมาถามมึงได้มาเบิ่งเลยอยู่บ้านนะพลาอยู่บ้านนู้นสำร้านครับครับผมเมื่อนี้ผมก็กราบขอบคุณคุณพ่อครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องได้รับฟังบอกบุญต่อเป็นวิทยาทานครับ
2: จิตเลยพูดจิตร้องมันก็จิตรอดไอ้โซ่ขลับ
1: ทั้งในรักษาเทวดาคุ้มครองครับ
2: ขอความสุขความเจริญจะได้พบกันทันจะได้พระนันท์ให้เด้อ
1: ครับผมขอบคุณครับ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092

0: านบุรี
1: ช่วยกระจายเลือด
0: กระจายลม
1: อารมณ์ดี
0: กระปี้กระเป๋าก
1: ินข้าวได
0: ้ถ่ายคล่อง
1: ท้องเบา
0: บรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่น
1: คืนความปึงปังน้ำมังคุด
0: ตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอย
1: น้ำมังคุด
0: ตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
2: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
3: เนื่องจากแม่เห็นว่าลูกๆยังเด็กไม่อยากให้ออกมาระเหเร่ร่อนนอกถิ่นที่คุ้นเคยไกลๆแบบนี้แล้วแม่ก็ไม่อยากให้ลูกต้องมาเริ่มต้นใหม่แกกับน้องๆก็เลยได้กลับบ้านที่กรุงเทพในที่สุดแม่ยึดอาชีพใหม่คือรับจ้างเลี้ยงเด็กแต่ก็ต้องเลิกทำหลังจากที่ทำมานานถึง3ปีเพราะต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดมดลูกส่วนเรื่องของพ่อในช่วงนี้แกจำไม่ได้เลยเพราะมัวแต่เป็นห่วงเรื่องของแม่และไหนจะต้องช่วยแม่ดูแลน้องๆ อีก4คนแม่รักษาตัวอยู่ไม่นานก็มีโรคประจำตัวเพิ่มขึ้นนั่นก็คือโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคนิ่วโรคต้อและไม่นานนักโรคหัวใจก็ตามมาหมอบอกว่าโรคแบบนี้เกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์หนึ่งถ้าควบคุมมันได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าควบคุมมันไม่ได้ก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตนิสาก็รู้ว่าแม่ควบคุมมันไม่ค่อยได้เพราะแม่เป็นคนคิดมากแม่มักจะกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเรื่อยมาถึงสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่และสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นด้วยก็ย้ายบ้านกันหลายครั้งเหนื่อยกันหลายหนไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองแม่คิดจะซื้อทีไรพ่อก็บอกไม่มีปัญญาก็เลยต้องเช่าบ้านเขาอยู่เรื่อยมานี่เป็นเรื่องเครียดเรื่องที่หนึ่งของแม่เรื่องเครียดอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดกับชีวิตแม่และลามมาจนบั่นทอนสุขภาพจิตของแม่เป็นอย่างมากก็คือพ่อได้เพื่อนสนิทของแม่คนหนึ่งเป็นเมียและมีสัมพันธ์จนทำให้บ้านแตกสลายขาดพ่อกับแม่ก็เลยต้องแยกกันอยู่นับแต่นั้นลูกๆ ก็ต้องอยู่กับแม่โดยที่พ่อส่งเสียบ้างไม่ส่งเสียบ้างจนถึงขั้นต้องไปยื่นเรื่องฟ้องที่หน่วยงานของพ่อนิสากับแม่ก็เคยทำมาแล้วแต่ดูเหมือนพ่อไม่เคยสำนึกเลยว่าตนเองเป็นคนผิดกลับเดินควงไปไหนมาไหนกับเมียใหม่อย่างเปิดเผยแม่ของนิสาบอบช้ำเหลือเกินไหนจะต้องทำงานอย่างหนักไหนจะต้องทนทุกข์ทรมานใจกับเรื่องที่บั่นทอนสุขภาพจิตแบบนี้นิสาก็อยากจะรู้เหลือเกินว่ามีผู้หญิงคนไหนที่มีชะตากรรมเหมือนกับแม่ของแกบ้างและถ้ามีเขาจะทำอย่างไรที่ต้องแบกภาระหนักอึ้งไว้เพียงลำพังแม่เข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นพ่อดีอยู่บ้างตรงที่ทำงานราชการแล้วแม่เบิกค่ารักษาพยาบาลได้แม่ก็เลยได้รับการรักษาอย่างสม่ำเสมอแต่แม่ก็ยังคงสู้ต่อยังคงมีแก่ใจเปิดร้านขายของค้าขายเล็กๆน้อยๆรับจ้างทำโน่นทำนี่ไปวันๆเช่นรับจ้างเสียบปลาหวานเป็นไม้ๆลังละ7บาทเบียดเสร็จแล้วลังหนึ่งต้องเสียบปลาหวานให้ได้ไม่ต่ำกว่า200ไม้รับจ้างทำดอกไม้ประดิษฐ์แล้วก็พันก้านด้วยฟลอราเทปถึงแม้จะแพ้สารที่ชุบกลีบดอกไม้จนคันขยเยอขึ้นผื่นไปทั้งตัวแม่ก็ยังอดทนทำเพื่อที่จะให้มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอาชีพที่แม่เคยทำมาอย่างลำบากลำบนแม่เป็นคนรักเรียนมาตั้งแต่เด็กๆแต่ไม่มีโอกาสได้เรียนเพราะความคิดของอากงหรือว่าตาของนิสาที่ว่าเรียนไปก็เท่านั้นเดี๋ยวก็ต้องมีผัวแม่ก็เลยได้แต่มองคนใส่ชุดนักเรียนเดินผ่านหน้าบ้านไปเรียนหนังสือตาปริบๆอย่างที่แม่เคยเล่าให้นิสาฟังพอโตเป็นสาวเข้าหน่อยก็อยากอ่านหนังสืออยากฟังเพลงเอ็นวิทคลิปริชาร์ดหรือว่าเดอะบีทเทิลก็ถูกด่าเจ็บๆถูกตีแรงๆว่ามึงอยากจะใจแตกนักเหรออ่านไปทำไมฟังไปทำไมไม่เห็นจะมีประโยชน์ตรงไหนและเมื่อมีชายหนุ่มในจังหวัดมาแอบชอบส่งจดหมายรักฝากเพื่อนๆมาให้ก็จะมีคำหยาบคายตามมาหลังจากที่ถูกจับได้ว่ามึงอยากจะมีผัวนักเหรอตามด้วยเสียงไม้กระทบเนื้อแม่ก็เล่าให้ฟังด้วยน้ำตานิสาก็รู้ว่าแม่ต้องทุกข์มากขนาดไหนชั่วชีวิตไม่เคยมีความสุขกับเขาเลยพอจะสบายเข้าหน่อยเพราะลูกๆโตกันหมดแล้วก็ต้องมาป่วยเป็นโน่นเป็นนี่พอตัดเรื่องพ่อได้แล้วก็ยังต้องมาทนทรมานกับโรคที่รุมเร้าแม่ทำกรรมอะไรไว้

หรือแกเองก็เคยถามตัวเองอยู่บ่อยครั้งอ่ะแกไม่เคยได้เห็นแม่มีความสุขยืนยาวอย่างที่คนอื่นเขามีกันสักครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการเรียนที่แม่ไม่เคยได้ตั้งใจแม่ก็เก็บเอามาคิดตลอดจนมีลูกแม่ก็สนับสนุนไม่เคยขาดอยากเรียนอะไรเป็นได้เรียนและที่สุดแห่งความยินดีของแม่ก็คือนิสาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้และที่แกได้เห็นรอยยิ้มเบิกกว้างของแม่ก็คือวันที่แกได้รับพระราชทานปริญญาบัตรความทุกข์ของแม่ยังคงมีอยู่และเพิ่มขึ้นแกเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำพาเรื่องทุกข์มาสู่ดวงใจช้ำแล้วก็ร้าวรานของแม่เมื่อชีวิตครอบครัวของนิสาล้มเหลวแกก็หอบลูกกลับมาซบไออุ่นจากแม่แม่ก็อ้าแขนโอบกอดนิสาและลูกน้อยทั้งสองไว้อย่างอบอุ่นไม่เคยคิดรังเกียจเดียดฉันนิสาเองก็ตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาว่าจะอยู่ดูแลแม่ไม่ห่างไกลแต่จนแล้วจนรอดก็มีเรื่องเข้าอีกจนได้พ่อเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยเพราะเลิกกับเมียของเขาแล้วแม่นั้นไม่อาจจะทนอยู่ร่วมชายคาเดียวกับพ่อได้เพราะว่าไม่วางใจในตัวพ่อแม่ก็เลยออกไปอาศัยอยู่กับน้องของนิสาในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งกลางกรุงและที่นั่นเป็นแหล่งพักพิงที่สุดท้ายก่อนที่แม่จะจากนิสากับน้องๆและหลานๆไปวันที่เกิดเหตุแม่หายใจผิดปกตินิสากับน้องสาวพาแม่ขึ้นรถไปโรงพยาบาลแต่คงจะช้าเกินไปเพราะว่าเมื่อแม่มาถึงมือหมอมัจจุราชก็เตรียมมาพรากแม่จากทุกคนไปแล้วหัวใจของแม่หยุดเต้นหมอไม่ยอมแพ้ก็เลยปั๊มหัวใจขึ้นมาใหม่พยายามอยู่นานถึง10นาทีหัวใจจึงค่อยเต้นขึ้นมาใหม่อย่างอ่อนแรงสมองของแม่ขาดออกซิเจนน้ำท่วมปอดแต่หมอก็พยายามช่วยกันอย่างเต็มความสามารถเมื่ออาการของแม่ดูแย่หมอก็ให้ทุกคนทำใจแม่พักรักษาตัวอยู่ที่ห้องผู้ป่วยฉุกเฉินโรคหัวใจนานถึง8วันแล้วก็จากไปอย่างสงบเนื่องจากอวัยวะภายในโดยเฉพาะไตเสื่อมสภาพแล้วสมองไม่สั่งงานอย่างอื่นในร่างกายก็รวนไปหมดนิสาเองก็สองจิตสองใจตั้งแต่ตอนแรกที่แม่มีอาการแน่นิ่งไม่รับรู้แล้วใจนึงก็อยากให้แม่ฟื้นขึ้นมาอยู่กับลูกๆหลานๆแต่อีกใจนึงถึงแม่ฟื้นขึ้นมาก็ต้องมานั่งนอนกระดิกกระเดี้ยไม่ได้ทรมานสังขารเหลือเกินหมอเองก็พยายามมาเพียรถามอยู่หลายครั้งว่าจะเอายังไงนิสาก็ดีใจที่แม่จากไปเองโดยที่แกไม่ต้องตัดสินใจอะไรลงไปแกดีใจที่แม่ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคร้ายอื่นๆอย่างมะเร็งแบบที่อากงเป็นและที่สุดนิสาก็สุขใจที่แม่ไม่ต้องตื่นขึ้นมารับรู้ปัญหาอีกมากมายของชีวิตอื่นๆของนิสาของน้องๆอีก4คนของพ่อของญาติๆของหลานๆที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่อาจจะมีปัญหาให้ขบคิดในภายภาคหน้าสังคมเมืองวุ่นวายที่ทุกคนอาศัยอยู่แล้วก็ความวุ่นวายของประเทศชาติที่วันๆมีปัญหาไม่หยุดหย่อนป่านนี้แม่คงอยู่บนสวงสวรรค์เพราะแม่ไม่เคยทำกรรมอะไรที่หนักหนาแม่ทำบุญมาตลอดทั้งที่วัดหรือว่าช่วยคนตกทุกข์ได้ยากนั่นแหละแม่ก็คือแม่คนดีที่1ของนิสาครับ

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกะเป่ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าสันถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-0004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีค่ะมาพบกับน้ำมังกุดแซนบุรีนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอคอนสวรรค์นะคะจังหวัดชัยภูมินะคะมื้อนี้นะคะเฮามาเยี่ยมยามถามข่าวคุณแม่สนิทนะคะที่ท่านน้ำมังคุดตราแซนบุรีนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ซื้อแม่อย่างน้อว่าท่านผู้ฟังให้ได้ยินนะคะ
3: แม่สนิทสีชัยภูมิ
2: แม่สนิทสีชัยภูมิอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณแม่
3: 72ล่ะ
2: 72ปี
3: จ้า
2: แต่ว่าทรงแข็งแรงอยู่เนาะคล่องแคล่ว
3: ท่านได้กินฟัดทั้งตอนที่นอนกับลูก
2: แข็งแรงให้หนูถามได้แม่ก่อนที่ว่าแม่สิมาฮู้จักกับน้ำมังคุดตราแซนบุรีเนี่ยแม่มีปัญหาสุขภาพอีหยังมาก่อนคะ
3: ม
2: ัน
3: วินวิน
2: ค่ะ
3: วินแล้วก็เมื่อยหัวใจเต้นตามเข่าแห้งเอ๊ว่าเป็นร้องออกมาร้องเบิ่งกันนะแม่ก็เลยวางสิ
2: ค่ะ
3: ก็เลยเอามาร้องเอ๊มันก็คือดีดีตะเลิดตะเลยเลยกินปี2ปีแล้วเว้ยล่ะตะกินน่ะ
2: แล้วอันที่ว่าเป็นวินเป็นอีหยังนะแม่ได้ไปหาหมอบ่ไปปรึกษาคุณหมอบ่
3: ไปตะกี้ก็ไป
2: โรงพยาบาล
3: ยากับบ่เซาไปหาหมอ
2: แล้วคุณหมอเพิ่นว่าเป็นอีหยังคะแม่
3: เขาบอกว่าคันไปหาไอ้หมอมีเนี่ยอันว่าเส้นเลือดตีบในสมองจันน่ะแล้ววันนี้ก็ว่าเป็นอีหยังน้ำหูบ่ทอกันน่ะจัน
2: อ๋อค่ะ
3: น้ำหูบ่ทอกัน
2: ที่นี่เพิ่นให้ไปรักษาติคะแม่
3: ให้ยามากินแล้วแม่ก็บ่ไปอีกยามืดแล้วก็เป็นอีก
2: อ๋อ
3: แม่ก็เลยเอ้าร้องมึงกันนะ
2: บัดที่นี่ไปฮู้จักกับน้ำมังคุดแน่จังได๋
3: นี่ล่ะฟังวิทยุน่ะแม่ฟังวิทยุแม่หาฟังแต่วิทยุ
2: อันฟังโดนปานใดกว่าสิตัดสินใจซื้อค่ะ
3: โอ้โดนเติบอยู่ล่ะเว้ย
2: โดนเติบ จากเดือนแม
3: ่ฮะพอเดือนนี้ละเว้ยล่ะเดือนนี้ล่
2: ะฟังอยู่ประมาณเดือนนึง
3: นี่ล่ะ
2: ร้องเบิ่งคักๆกันนะ
3: แมนฟังอีกก็น่าวะเอ๊ะคนคือว่าดีแค่วะ
2: เที่ยแรกนี่ร้องจากขวดแม
3: ่ไปเอามา3ขวดเลย
2: โอ้ร้อง3ขวด
3: 3ขวดเลย
2: คือคันกินถึกนี่ก็คือสิซื้อต่อเนี่ยไป
3: บั
2: ดนี้แต่คันกินบ่ถึกอ่ะบ่ก็อีบ่ซื้อต่อแล้วบัดที่นี่พอกินไปขวดแรกเป็นอาการจังได๋ค่ะ
3: ดี
2: ค
3: ือเนี่ยมันไม่เมื่อยเนี่ยมันสิปล่อยขึ้นมาไม้หมด3ขวดนั่นดีเลย
2: อ๋อเบิด3ขวดจากแต่ก่อนที่ว่าแม่บอกว่ามีอาการพวกช้าพวกเจ็บหัวใจมันเป็นอีหยัง
3: เ
2: นี่ย
3: ค
2: ่ะ
3: หันใจบ่อิ่ม
2: หันใจ
3: เมื่อยแห้งๆน่ะบ่มีแล้วเด้อน่ะนอนหลับดีกินข้าวนี่หวดนึงก็สิกินหมด
2: โอ้กินข้าวแซ่บปานนั้นติแม่
3: ข้าวแซ่บไปว่าคนฟังว่าเอามามันเป็นบ้ากินข้าวหรือฮะกินน่ะล่ะบ่มีแนวกินกับปั้นกินซื้อกับแซ่บหวานลงจ้วยจ้วยเอาอยู่คนเดียวแล้วสิหมดพอหวดพุ่นแม่เอาโอ้มันบ้าหรือแม่นหยังแม่ก็บางที่เดียวกินข้าวเนี่ย
2: โอ้กินข้าวแซ่บ
3: แค่ล่ะเอ้ย
2: ที่นี่กินข้าวแซ่บเรื่องการขับถ่ายอย่างดีขึ้น
3: ก็ดีอยู
2: ่เรื่องสุขภาพในร่างกายดีขึ้น
3: ดี
2: จากแต่ก่อนที่เฮาเป็นโรคไทตอนเนี้ย 100% เนี่ยเฮากินน้ํามังคุดบํารุงนี่แม่ให
3: ้บ่เมื่อยบ่ล้าเลย
2: ดีขึ้นจากเปอร์เซ็นต์ค่ะ
3: ก็ 100%
2: โอ้เป็น 100% ก็คือดีเพราะว่าท่านผู้ฟังคะอันคุณแม่สนิทเนี่ยคืออันกินน้ํามังคุดเนี่ยกินมาโดนแล้วเนาะปีกว่ากินเข้าไปแล้วคืออาการมันดีขึ้นแม่ก็เลยกินต่อเนื่องมาเรื่อยๆ
3: กินต่อเนื่อง ยัง
2: จนตอนนี้สนิท กับคนขายแล้วค่ะสนิท กับคนขายอยู่ร้านชำนาญเวทแล้วเนาะ
3: ว้าย
2: ค่ะ
3: ไปเอาละ3ขวด3ขวด
2: ตอนนี้ผู้ฟังนะคะอยู่หลายๆจังหวัดเนี่ยเขาอาจได้ฟังแม่สนิทเว้าอยู่เนี่ยแล้วมีอาการเดียวกันเนี่ยอยากให้แม่ฝากท่านผู้ฟังนะคะว่า
3: จ
2: ะ
3: เ
2: ป็นจังได๋ค่ะ
3: คันแม่นลูกมีเงินเดือนนั่นโพสแหนไปเอามาไว้ชะละหลังเว้ย
2: มันดีแท้ๆเนาะ
3: ดี
2: น้ำมังคุดเนาะแม่กินเป็นประจำแม่ยืนยันเลยเนาะคือดีขึ้น
3: แมน
2: ดีขึ้นลายๆอ่ะถ้าผู้ใดอยู่ที่อำเภอค้อนสวรรค์นะคะอำเภอค้อนสวรรค์ชื่อว่าบ้านก่อนนะบ้านสูกเนาะแม่เนาะผู้ใดที่ว่าบ่เชื่อน่ะมาถามแม่ได้เลยแม่นบ่แม่อยู่ไสบ่แม่อยู่บ้านเลขที่หยังบอกเพิ่นเด้ค่ะ
3: ที่09
2: 09
3: หมู่12
2: อยู่บ้านสูกตำบลค้อนสวรรค์อำเภอค้อนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิเนาะ
3: อ้ายก็จริงด้วยพี่น้อง
2: ตอนนี้ก็คือแม่ได้แนะนำอ้ายแนะนำน้องอย่างแต่คนในครอบครัวก็คือกินแม่กินแล้วแม่ดีแม่เห็นผลนะคะ
3: กิน
2: ใครท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะใครที่กำลังตัดสินใจที่ว่าเอ๊ะอีไปซื้อมากินบอนะคะคนที่แปลว่าเป็นโรคเดียวกับคุณแม่สนิทนะคะมีอาการเดียวกันนั่นเสียสามารถไปซื้อลองมากินเนาะอันว่าเสื้อจังไหนเนี่ยอยากให้ลองจาก3ขวดนะคะ
3: สามขวด
2: เนี่ยถ้ากินดีค่อยกินต่อเนื่องอยากให้ลองเมื่อก่อนบ่ต้องเสื้อบ่ต้องเสื้อให้เสื้อเจ้าของ
3: แม่
2: ซื้อมาเลยนะคะ
3: ไม้ก้อยขึ้นขานี่มันทิ่มบ่อยากไปมันบ่อยากนั่งเลยขานมันอยากไปอยากไปหาน
2: อนอย่างกับนอนหลับสบาย
3: ดี
2: ค่ะนอนหลับสบายก็คือแข็งแรงเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็คือยังเฮ็ดของแข็วอยู่เนาะ
3: แม่ก็ถีบรถไปพุ่นแล้วบ้านจอกหาเสียค่าน้ำค่าไฟ
2: โอ้ห่างกันหลายกิโลด้วยบ้านจอกมาบ้านสูงเนาะ
3: พุ่นแล้วแม่ก็ไปพ้นว่าฟาดมาไปได้จ้ะก็ไปได้ด้วยมันก็ไปเองได้ล่ะ
2: อายุ7เท่าไหร่กับแม่
3: 72
2: ปีนี่ก็เป็นเสียงของคุณแม่สนิทนะคะที่เฮามาเยี่ยมยามถามข่าวนะคะถามอาการ
3: กินข้าวดิทุบจนได้ออกคือซื้อล่ะเอ้ย
2: จ้ะมื้อนี้นะคะเฮาที่เฮามาเยี่ยมยามแม่สนิทคุณแม่ก็คือยืนยันแล้วนะคะว่าดีจังไดนะคะถ้าคนที่กําลังตัดสินใจซื้อก็สามารถไปหาซื้อตามร้านที่เขาประกาศในวิทยุไว้ก็คือในร้านที่ประกาศในวิทยุก็คือเป็นของแท้เลยนะคะถ้าคือของแท้ที่เฮาประกาศในวิทยุเท่านั้นไปหาซื้อตามนั้นได้เลยนะคะมื้อนี้ต้องขอขอบคุณแม่สนิทมากๆนะคะที่ว่ามาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็บอกเป็นวิทยทานสําหรับคนที่ว่าเป็นโรคเดียวกับแม่หรือว่ามีอาการกับแม่นะคะคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ถูกดี
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถ อยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
4: ปวดแข้งปวดขาลูกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือว่าเป็นตะเยินน้ำพันแท
5: ้ว้ายมันเป็นไห้ปนันสัมบอเอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้างสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำต้นน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กับเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้างเด้อ
4: ฮึบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วก็ไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปบัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด
5: ้อน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมทนทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-2-00953-2-0004สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร0928127589ย้ำ0928127589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
6: จ้าดี
7: จ้าน้ำมังคุดจ้า
6: สั่งซื้อนะคะ
7: ค่ะหนูขอชื่อหน่อยค่ะ
6: อ
7: ัน
6: แม่พิษสมัยวงอินอยู่เคยสั่ง
7: เคยสั่งแล้วใช่ไหมคะ
6: จ้ะ
7: ค่ะแม่รับกี่ขวดคะรอบนี
6: ้เอาชุดหนึ่งคือเก่า
7: ชุดหนึ่งเหมือนเดิมนะคะสามขวดนะคะแม่
6: จ้ะ
7: ค่ะแม่อยู่อำเภอไหนนะคะแม่อ
6: ำเภอวานอนจ้ะ
7: วานอนนิวาสนะคะแม่ช่วงนี้ได้ฟังรายการวิทยุไหมคะพอดีดีเจนาเขาบอกว่าฟ้าลงค่ะแม่ค่ะน่าจะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้น่าจะเริ่มออกอากาศได้นะคะคุณแม
6: ่
7: ค่ะเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะขอโทษด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
6: จ้า
7: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
8: อันแม่อยากอันสั่งอันน้ำมันมังคุดนะคะ
7: จ้าแม่เคยโทรมาสั่งกับลูกไหมคะ
8: แม่อันคุณยายเคยสั่งอยู่แต่ว่าเพิ่นให้แม่โทรอ๋อ
7: หนูขอ
8: บ้านก่อย
7: จ้าทวนชื่ออีกรอบนึงหน่อยค่ะแม่
8: แม่หอมอินทิเสน
7: ค่ะหมู่ที่
8: 1ตำบลนันก่อยบ้านนันก่อยค่ะ
7: ค่ะอำเภออะไรคะแม่
8: พี่บุญรักค่ะ
7: พี่บุญรักนะคะแม่รับกี่ขวดดีคะ
8: อัน3ขวดจักบาทค่ะ
7: 3ขวด 1,000 บาทจ้ะแม่แล้วก็มีของแถมให้จ้ะ
8: เอา3ขวดค่ะ
7: จ้ะของแถมจะมียาหม่องกับสบู่แม่เอาไหนดีคะขวดเล็กก็มีค่ะตามกระชาย
8: เอายาหม่องอ่ะมาให้คุณยาย
7: อ๋อยาหม่องเนาะค่ะนะคะ
8: เมื่อใดจะได้ของค่ะ
7: ถ้าลูกส่งพัสดุวันนี้เร็วสุดจะเป็นพรุ่งนี้ค่ะแม่ถ้าช้ามะรืนนะคะ
8: จ้ะ
7: ที่บ้านฝนตกไหมคะแม่
8: ตกนิดหน่อยค่ะ
7: อืมถ้าฝนตกแรงอะไรเงี้ยอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าพัสดุเขาจะส่งยาก
8: จ้าจ้า
7: ค่ะรอรับสายพัสดุหน่อยนะคะแม
8: ่ค่ะค่ะ
7: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
9: จ้า
7: ฮัลโหลสวัสดีจ้าน้ำมันคุดค่ะ
9: อันน้ำมันคุดยัง3ขวดพันอยู่มันมาจ้ะ
7: จ้าพี
9: ่เอา3ขวดนะจ้ะ
7: ค่ะเคยโทรมาสั่งไหมคะ
9: ใช่จ้ะ
7: ค่ะหนูทวนชื่อหน่อยค่ะชื่ออะไรคะ
9: ชื่อบุญมี่เล่บ่นจ้ะ
7: จ้ะอยู่อำเภอไหนคะพี
9: ่อำเภอหนองหานชื่อบ้านม่วงอำเภอหนองหาน
7: จ้าเดี๋ยวหนูส่งให้นะคะ
9: ค
7: ่ะเก็บเงินไปทางเหมือนเดิมค่ะเร็วสุดอาจจะพรุ่งนี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ
10: ค่ะ
11: สวัสดีค่ะน้ำมงคุณค่ะ
10: สาวพาขวัญหรือเปล่าคะ
11: ใช่ค่ะ
10: อยากจะสอบถามยาที่เป็นน้ำนี่นะคะยาเปลือกมังคุดนี่นะคะ
11: ค่ะ
10: ถ้าสมมุติว่าเราจะสั่งโดยตรงนี้มีโปรอะไรหรือเปล่าคะ
11: โทรสั่งกับหนูได้เลยนะคะซื้อ3ขวด 1,000 บาทค่ะแล้วก็แถมฟรี3ขวดเล็กค่ะ
10: ขวดเล็กนี่ประมาณกี่เท่าขวดยาอันนี้หรือเปล่าคะ
11: ขวดเล็กๆ เลยค่ะพี่ประมาณ50 ml อะค่ะ
10: อ
11: ๋
10: อแถม3ขวดใช่ไหมคะ
11: ใช่ค่ะ
10: ค่ะเดี๋ยวจะสั่งซื้อโดยตรงนะคะ
11: ค่ะ
10: ค่ะขอบคุณค่ะ
11: ค่ะ
10: แถม3ขวดหน่อย
12: ท่านผู้ฟังคะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังพ่อๆแม่ๆได้ลองทานได้ลองเปิดใจทานน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้น 100% น้ำมังคุดตราแซมบุรีเป็นทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะวันนี้ก็ต้องจบรายการไว้เท่านี้มาพบกันใหม่กับรายการดีๆและสาวล่าพาขวัญได้ใหม่นะคะหรือท่านผู้ฟังท่านใดต้องการที่จะปรึกษาสอบถามสามารถโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์0928127589 0928127589
13: ขณะนี้เวลา19นาฬิกาได้เวลาติดตามรับฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวุฒิสภาอนุมัติพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาะคลาร์กศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านกำลังถูกกองทัพสหรัฐโจมตีจนได้รับความเสียหายอย่างหนักต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมติดตามรายงานจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมารัฐบาลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวสวทสงขลาค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนำข้อมูลจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนและทุกภาคส่วนมาระดมความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปแนวทางการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นครั้งแรกของคณะรัฐมนตรีที่เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับทุกภาคส่วนเพื่อนำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่างไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลผลักดันการพัฒนาพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการคมนาคมการบริหารจัดการภัยพิบัติความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่

0: ปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารพร้อมบริโภคภายในศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอ.โดยเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานดังกล่าวซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนกว่า 156,000 รายในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบการรับจ้างผลิตโดยมุ่งเป้าเปลี่ยนฐานงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างในกลุ่มอาหารแห่งอนาคตได้แก่อาหารสำหรับภาวะฉุกเฉินที่สามารถเก็บได้นานกว่า18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นและอาหารทางการแพทย์ตันเหลวสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ผ่านมาตรฐานอย.และฮาลาลทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะต่อยอดการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้เป็นเสบียงทหารในพื้นที่สู้รบและแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามวิกฤตซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตั้งโรงครัวลดการนำเข้าจากต่างประเทศและยกระดับภาคใต้ให้ก้าวสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ปิดท้ายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายพัฒนาการศึกษา5ด้านและเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกมิติน
2: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการ

0: ดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน5ด้านโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเนื่องจากจังหวัดสงขลาเคยประสบเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในอนาคตโดยได้มอบนโยบายว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเรื่องที่มีหลายมิติครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงได้กำชับให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอจัดให้มีการให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรมีนักจิตวิทยาประจำในสถานศึกษาและให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตาม7มาตรการความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
1: มาติดตามนโยบาย5ด้านแล้วก็มาเน้นเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าหลังจากที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยโดนอุทกภัยใหญ่ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก็เลยให้นโยบายว่าในเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนมันมีหลายมิติทั้งในรั้วโรงเรียนนอกรั้วโรงเรียนแล้วก็ภัยทางไซเบอร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรงเรียนต้องมีความปลอดภัยทั้งภัยต่างๆที่จะเข้ามาก็ให้มีการซักซ้อมแผนให้มีการให้ความรู้มีนักจิตวิทยาแล้วก็ให้ปฏิบัติตาม7มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
0: นายประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่าพื้นที่ภาคใต้นั้นมีลักษณะการจัดการศึกษาในลักษณะพหุวัฒนธรรมเนื่องด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้มีการจัดสมัชชาการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: อย่างไรก็ตามภารกิจสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันนี้คือการเยี่ยมชมและติดตามการขับเคลื่อนการเสนอเมืองเก่าสงขลาขึ้นทะเบียนมรดกโลกณชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลารวมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
3: วุฒิสภาอนุมัติพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกันกรองโครงการอย่างรอบคอบ
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวาระการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
5: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
4: จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชวิสาประทุมมารายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: รัฐบาลผลักดันระบบ Fluffy Edu ช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเรื่องตรงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอดภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Fluffy Edu จะเชื่อมเข้าสู่ซูเปอร์แอป Edu Pass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ออกมาเผยแพร่วิดีโอที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยอ้างว่าเกาะคาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านและตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบฮอร์มุซไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ483กิโลเมตรได้รับความเสียหายอย่างหนักจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่ล่าสุดสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เมื่อช่วงเช้าของวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะลาระของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย903รายและมีผู้สูญหายอีก 4,247 รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ592รายโดยรัฐบาลจีนเปิดเผยว่าจำนวนผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งติดกับชายแดนของเนปาลยังคงอยู่ที่16รายและมีผู้สูญหาย546รายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินเดียกู้ร่างผู้เสียชีวิตจำนวน17ร่างจากแม่น้ำในรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียโดยทางการอินเดียเชื่อว่าผู้เสียชีวิตเหล่านี้อาจเป็นผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในประเทศเนปาลต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:03 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง10เซนติเมตรและเวลา 15:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวชนิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

นะครับหน้าสนามมีเข้าชมนะมีบัตรจำหน่ายเข้าชมราคาไม่แพงนะครับ100-200 บาทนะครับแล้วก็นักกีฬาของเราจะได้ไปรอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้หรือไม่นะครับแฟนฟุตบอลที่ชลบุรีหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงนะหรืออยู่ที่สะดวกไปติดตามเชียร์ในสนามได้นะครับรวมถึงติดตามการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐนะฮะในทุกช่องทางนะครับในการแข่งขันวอลเลย์ฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน20 ปีนะครับนะวันอื่นๆเนี่ยวันนี้เจอกับ UAE นะฮะวันที่3กันยายนเนี่ยเจอกับเติร์กเมนิสถานแล้วก็วันที่6กันยายนเจอกับอิรักนะครับร่วมเชียร์ไปนะครับพร้อมๆกันไทยรัฐทีวีในช่องทางทุกช่องทางของไทยรัฐนะครับรวมถึงในแอปพลิเคชัน True Vision Now ก็มีให้ชมด้วยนะครับส่วนจักรยานแทร็กเอเชียนะการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026จบไปแล้วอย่างชื่นมื่นนะครับนักกีฬาของเราภายใต้การนำของพลเอกเดชชัยหิมกระสีครับเสมึกนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับผมบอกว่าปลื้มนะครับที่เราคว้ามา3 เหรียญทอง1 เหรียญเงินแล้วก็2 เหรียญทองแดงนะครับโดยทางด้านของทีเจครับจายอังสุธาสาวิทนะครับก็คว้ามาถึง3 เหรียญทองจากคีรินทีมสปรินต์แล้วก็สปรินต์บุคคลนะครับขณะที่ทีมชุดเอเชียนเกมส์ที่20นะฮะหลังจากจบรายการนี้ก็เตรียมไปแข่งขันแล้วก็เอเชียนเกมส์นะครับแล้วก็ไปเก็บตัวที่ประเทศจีนนะครับที่เจียนจินนะครับ1 กันยายนนี้นะไปปรับสภาพอากาศแล้วก็ลุ้นในเอเชียนเกมส์นะที่นาโกย่านะครับซึ่งผลการแข่งขันนะครับเสมึกนะพลเอกเดชชาหิมประสีบอกว่านักกีฬาของเรานะในการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพ2026จักรยานลู่นานาชาติเนี่ยก็ทำผลงานตามเป้าหมายนะครับนะก็โชว์ผลงานได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสปรินต์บุคคลชายรุ่นประชาชนชายนะ2นักปั่นของเรานะที่ลงแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทีเจจายอังสุธาสาวิทแนวนรเศรษฐาดาบุญมานะครับก็ทำผลงานได้ดีนะครับแล้วก็คว้าเหรียญรางวัลนะครับแล้วก็หมุดหมายของเรานะหลังจากแข่งขันรายการนี้นะซึ่งจ่ายอังสุธาสาวิทฟ้าไปถึง3 เหรียญทองนะครับจากคิรินทีมสปรินต์นะครับแล้วก็มีนรเศรษฐาบุญมากับยืนยงเพชรรัตน์นะร่วมด้วยนะแล้วก็มีเหรียญรางวัลจากสุธาทิพย์มณีพันธ์นะเหรียญเงินจากออมเนียมนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงจากนรเศรษฐาในคิรินด้วยนะฮะก็บอกว่าเห็นว่านะที่ผ่านมานะฮะจากการฝึกซ้อมของเราส่งไปเก็บตัวต่างๆนะครับนักกีฬาของเรามีการพัฒนาที่ดีขึ้นหลังจากที่ไปเก็บตัวที่จีนตั้งแต่19 มิถุนายนที่ผ่านมานะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นแล้วก็นักกีฬาของเรานะหลังจากจบการแข่งขันครั้งนี้นะครับวันที่1พรุ่งนี้จะเดินทางไปที่จีนต่อนะเพื่อปรับสภาพอากาศนะครับไปเก็บตัวที่จีนก่อนนะฮะแล้วจะกลับมาที่ไทยอีกในวันที่20 กันยายนแล้วก็จะเดินทางไปเอเชียนเกมวันที่26 กันยายนนะครับเพื่อประเดิมแข่งขันจักรยานลู่ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับที่เวโดรโดมอินชูเมืองซิซูโอกะนะครับบอกว่าในการแข่งขันจักรยานลู่เนี่ยเราเดินทางวันที่26นะครับลู่รายการแรกแข่งขันกัน29 กันยายนถึง2 ตุลาคมนะเรื่องของอุปสรรคของจักรยานประเภทลู่ของแทร็กเอเชียที่ผ่านมานะก็ฝนตกทุกวันก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับหลายๆอีเวนต์ก็ต้องยกเลิกออกไปนะครับส่วนลู่ของเราที่มีระยะ250 เมตรนะจะมีเรื่องของหลังคาหรือจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรก็รอดูอนาคตต่อไปนะครับคว้าแข่งขัน3วันคว้าไม่ได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับก็ทำผลงานได้ดีสำหรับนักกีฬาไทยนะครับก็รายการต่อไปนะครับก็คือทางด้านของสมาคมกีฬาจักรยานนะฮะจบการแข่งขันแทร็กเอเชียแล้วก็จะเป็นการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่2สนามสุดท้ายนะครับอาทิตย์ที่6กันยายนที่สวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะครับติดตามแล้วก็สมัครได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับไปติดตามฟุตบอลต่างประเทศกันนะครับถ้ารายการไม่ครบไม่หมดก็เดี๋ยวค่อยทยอยรายการนะครับแฟนแมนยูก็เมื่อวานนี้ก็ได้ยิ้มนะในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเอาชนะอิปสวิชทาวน์5-2นะครับในครึ่งแรกเนี่ยต้องบอกว่าอิปสวิชทาวน์เล่นไม่กลัวเจ้าบ้านเลยนะครับยิงนำไปก่อนครับลิฟเดวิดนาทีที่29นะครับบุกเยอะมากด้วยนะแมนยูกว่าจะตั้งรำได้ท้ายเกมแล้วก็บูโน่เฟอร์นันนะครับตีเสมอให้กับทีมได้นาทีที่40นะครับจากนั้นนะครับในครึ่งหลังครับจากขอบกริฟนะครับสกัดในจังหวะยิงของแม็กไวนะแฉลบเข้าทางประตูนะตัวเองนะครับก็ทำให้แมนยูนำ 2-1 นะครับมีจังหวะแฮนด์บอลที่แม็กไวไปพักบอลนะก่อนที่จะยิงเนี่ย
นะครับแฮนด์บอลแต่กรรมการ VR ไม่ได้

0: จ้งเตือนนะก็เลยไม่ได้เป็นลูกแฮนด์บอลนะเจ้าตัวก็ยิงยัดเข้าไปแล้วฉลับจากขอบครีฟนะเข้าไปก็เป็นการทำเข้าประตูตัวเองนะครับแมนยูนำ 2-1 นะครับก่อนที่ทางด้านของแมนยูจะจุดโทษนะครับแล้วก็บูโน่เฟอร์นันนะครับยิงเข้าไปให้ทีมนำ 3-1 นะครับแล้วก็บูโน่เฟอร์นันนะครับก็แฮตทริกให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เป็นประตูที่4ให้แมนยูนำ 4-1 นะครับไบอันเอมเบอร์โมครับยิงให้ทีมนำ 5-1 นะครับก่อนที่อิปสวิชทาวน์นะจะยิงประตูไล่มา 2-5 จบเกม90นาทีนะครับแมนยูชนะทางด้านของอิปสวิช5-2นะครับก็ชนะไปคาโอแทฟฟอร์ดเลยทีเดียวคว้า3แต้มนะครับนัดต่อไปก็แมนยูจะบุกไปเยือนเอลเวอร์ตันนะ6กันยายนนะครับส่วนอิปสวิชทาวน์เอาเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลเล่นในบ้านทำได้แค่เสมอนะทำได้แค่เสมอนะลิเวอร์พูลนะเสมอ2-2นะครับนะลิเวอร์พูลทำได้แค่เสมอนะฮะเสมอฟอร์เรสต์นะครับเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยเล่นไปเล่นมาแดนอันดรอยนะฮะหลุดกับดักล้ำหน้ายิงไปให้ทีมนำไปก่อน 1-0 นะฮะก่อนครึ่งหลังอเล็กซานเดอร์อิซักครับได้จังหวะจากการจ่ายของเพื่อนนะฮะยิงตีเสมอกับลิเวอร์พูล 1-1 นะครับลิเวอร์พูลเสียจังหวะในจุดโทษนะครับซึ่งมีปัญหาเหมือนกันผู้เล่นผู้ตัดสินคนที่4เนี่ยเปลี่ยนตัวช้านะฮะใช้เวลาการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองนานนะครับแล้วก็ผู้เล่นของฟอร์เรสต์ถือจังหวะเล่นเร็วนะครับแล้วก็มีการทำฟาวล์เกิดขึ้นนะครับนะผู้ตัดสินให้จุดโทษแล้วก็โมแกนคลิปไว้ยิงให้ฟอร์เรสต์นำ 2-1 นะครับก่อนที่วิกตอร์นุนยอสนะครับยิงประตูตีเสมอให้กับลิเวอร์พูล2-2นะครับนัดที่แล้วเนี่ยมุนยอสเนี่ยได้ฟาวช่วยทีมให้ได้ฟาวนะได้จุดโทษตีเสมอนัดนี้ก็ยิงประตูตีเสมอให้กับทีมอีกนะครับ2นัด1แอสซิสต์2นัดเนี่ย1ประตูกับ1ให้ทีมตีเสมอนะฮะลิเวอร์พูล2นัดมี2แต้มนะยังไม่ชนะใครนะฮะลิเวอร์พูลเจอกับฟอร์เรสต์นะครับยังไม่ชนะใครนะนัดต่อไปของลิเวอร์พูลเจอใครเนี่ยลิเวอร์พูลบุกไปเยือนอิปสวิชนะที่แพ้แมนยูมาส่วนฟอร์เรสต์เจอกับสเปอร์นะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็เชลซีนะเชลซีก็เอาชนะทางด้านของไบรตัน4-3นะครับก็ได้ประตูเร็วนะโรมิโอลาเวียนะเปโดเนโตชูอัลเปโตรนะครับแล้วก็3-0แล้วฮะนำเร็วก่อนที่ไบรตันจะไล่มาจากมาลิกยูโคเบ้นะครับแล้วก็เชลซีก็หนีไปยาโคพาเมอร์นะครับสุดท้ายเชลซีก็ชนะไป4-3นะครับก็คว้าแต้มนะฮะเชลซีก็ได้ซาบี้อลองโซ่แหละนะครับยิงเยอะครับแต่ว่าเสียประตูเยอะเหมือนกันนะเชลซีลูกทีมของซาบี้อลองโซ่ก็ถือว่าเป็นการได้แต้มสำคัญของเชลซีนะนัดหน้าเจออาร์เซนอลนะครับนะนัดหน้าเจออาร์เซนอลเชลซีได้เอมิล มาร์ติเนสนะครับซื้อมาจากแอสตันวิลล่ามาคุมทีมให้กับทีมนะครับนะนัดแรกก็ชนะฟูลแลม 3-2 นะเชลซีนัดที่2ชนะไบรตัน 4-3 หน้าคมหลังรั่วนะทางด้านของเชลซีนะครับมอเตอร์ไซค์ทางเรียบนะครับอารากอนมอเตอร์จีพีนะฮะแชมป์สปินเรสและแชมป์เมนเรสเป็นของมาร์คมาเกรสนะครับจากดูคติโรงงานนะแชมป์เก่าคว้าแชมป์รายการนี้นะครับที่2เปโดอาคอสตานะครับแล้วก็ที่3มาโกเบเชตินะฮะตอนนี้ไล่มาแล้วนะไล่มาอยู่ที่2แล้วในคะแนนสะสมนะครับสนามต่อไปเป็นซานมาริโน่กลางปีที่อิตาลีครับแวดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ให้คนไทยที่ลงทะเบียนใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลฟรีอย่างเป็นทางการแล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้โนวัคโยโควิชแพ้มาริอาโนนาโวเน่2-3เซตตกรอบแรกเทนนิสแกรนด์สแลมในรอบ20ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดลงในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองซีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะยังคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:06 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายอัตพลอัฏฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้ 1. นายประกิตประจนประจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 2. พลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการอาหารสูงสุดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 3. พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 4. นายอันศิสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 5. นางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 6. นางสาวสุวราทวิศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 7. นายดิษฐ์วัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 8. นายนรินทร์ภาวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 9. นายมงคลตรีกิจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 10. นายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 11. นางมีนาสุภวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 12. นางปิยหทัยปิยรัมย์รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 13. นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา20:08
3: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการลูกทุ่งวันพารวยดำเนินรายการโดยบ่าววีศรีวงศ์ขอเชิญรับฟังครับ

ขอกราบสวัสดีครับมิตรรักเป็นเพลงเป็นรายการลูกทุ่งวันพระรวยทีครบทีคิดฮอดคิดถึงบ่าวีสีวงได้เวลากลับมาทำหน้าที่มอบงานเพลงลูกทุ่งมันม้วนให้กับคุณผู้ฟังพร้อมกับนำสิ่งที่ดีๆจากผลิตภัณฑ์วันพระรวยกลับมาฝากมาตอนแฟนเพลงรายการถูกเสียงถูกสายทุกขณะถูกชมรมทั้งสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102 เมกะเฮิรตซ์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีด้วยความคิดฮอดคิดถึงที่มีต่อแฟนเพลงรายการทุกขณะถูกชมรมตรงนี้เวลานี้พบพอกัน1ชั่วโมงเต็มๆกับบรรยากาศของงานเพลงลูกทุ่งม้วนกับบรรยากาศของสิ่งที่ดีๆที่ทางรายการลูกทุ่งวันพระรวยมอบผลิตภัณฑ์วันพระรวยให้กับคุณผู้ฟังมาเวียกลับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์วันพระรวยสูตรฉีดย่อยสลายต่อสร้างเขาแฟนเพลงรายการเกษตรกรชาวนาหลังจากหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้วครับผมปีนี้อุดมสมบูรณ์ต่อเฟียงกะยาวๆต่อเฟียงกะใหญ่ๆครับผมเพราะฉะนั้นเตรียมพื้นที่ไว้ก่อนสิวานเขาในฤดูกาลต่อไปด้วยการนำจุลินทรีย์วันพระรวยสูตรฉีดย่อยสลายต่อสร้างเขาไปฉีดต่อเฟียงของคุณผู้ฟังเด้อฉีดแล้วก็ไถกลบครับผมพื้นที่ต้องมีน้ำต้องมีความชื้นครับผมจึงค่อยจะได้ผลดีนอกจากนั้นจุลินทรีย์วันพระรวยสูตรฉีดย่อยสลายต่อสร้างเขาก็ยังมีส่วนไปย่อยสลายเมล็ดหญ้าต่างๆบ่ว่าสิเป็นเมล็ดหญ้าข้าวนกบ่ว่าสิเป็นเมล็ดหญ้าไข่เขียดหญ้าหังกาต้นกกต้นโน่แดงบ่ว่าสิเป็นหญ้าทุกชนิดทุกประเภทที่มีเมล็ดหล่นตกค้างอยู่ในพื้นที่หน้าของคุณผู้ฟังก็สิเปื้อยสิเน่าไปนํากันเป็นการควบคุมหญ้าไปในตัววานเขาแล้วบ่ต้องไปใส่ยาคุมหญ้าบ่ต้องไปใส่ยาฆ่าหญ้าต่อไปเพราะว่าเฮาได้กําจัดเมล็ดหญ้าโดยจุลินทรีย์วันพระรวยสูตรฉีดย่อยสลายต่อสร้างเขาแล้วครับผมหน้าตอนนี้มีน้ำฝ่าวไทยเด้อฝ่าวเอาจุลินทรีย์วันพระรวยไปฉีดแล้วก็ไทยกลบครับผมต่อสร้างเขาก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีให้ความงอกงามกับผืดผักผืดพันธุ์หรือว่าเขาหน้าปีในช่วงฤดูกาลต่อไปหลังสงกรานต์พื้นที่บ้านเฮากับคงสิได้เริ่มว่านกันแล้วครับผมฝนตกฝนลงมาหรือว่าบางท่านก็ว่านแห้งตอนนี้เตรียมไว้พื้นที่ย่อยสลายต่อสร้างเขาย่อยสลายเขาดีดเขาดิ่งให้เปื่อยให้เน่ากลายเป็นปุ๋ยย่อยสลายเมล็ดหญ้าว่าให้หญ้าเกิดเมื่อถ่วมเขาทีในช่วงที่เฮาว่านเขาลงไปเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์วันพระรวยถือว่าเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายประหยัดบ่ต้องไปซื้อยาฆ่าหญ้าคุ้มหญ้าต่อไปใส่จุลินทรีย์ตัวนี้ครับผมฉีดย่อยสลายต่อสร้างเขาย่อยสลายเมล็ดหญ้าบ่ว่าสิเป็นเขาดีดเขาเด้งหญ้าต่างๆครับผมสิเปื้อยสิเน่าไปนี่คือความประหยัดที่ทางผลิตภัณฑ์วันพระรวยขัดสันมาให้กับคุณผู้ฟังในสื่อหาพิสูจน์คุณภาพที่สำคัญจุลินทรีย์วันพระรวยสูตรย่อยสลายต่อสร้างเขาบ่แม่นอันตรายบ่แม่นสารผิดเด้อสกัดมาจากสารสกัดจากธรรมชาติปลอดภัยสำหรับสิ่งแวดล้อมและก็ปลอดภัยสำหรับเกษตรกรส่วนทางด้านจุลินทรีย์วันพระรวยสูตรฉีดคอกสัตว์เลี้ยงคุณผู้ฟังเฮ็ดกิจการเกี่ยวกับฟาร์มหมูฟาร์มไก่ฟาร์มเป็ดคอกงัวคอกควายกินมูลสัตว์ต่างๆมีกลิ่นเหม็นตลบอบอวนบ่ว่าสิเป็นกังเว้นกระเหม็นกังคืนกระเหม็นกินเขานอนอยู่กระเหม็นครับผมเพราะฉะนั้นนำจุลินทรีย์วันพระรวยสูตรฉีดทำความสะอาดคอกสัตว์เลี้ยงไปฉีดคอกสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังแล้วก็พอจะฉีดแล้วครับผมมูลสัตว์เหล่านี้ก็สิบ่มีกลิ่นเหม็นเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวนี้สิไปย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียซึ่งเป็นสาเหตุเฮ็ดให้มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นนอกจากนั้นก็ยังไปย่อยสลายมูลสัตว์ของคุณผู้ฟังให้กลายเป็นปุ๋ยคอกคุณภาพดีมีถาดอาหารสูงนำไปใส่ผืดผักผืดพันธุ์บ่ว่าสิเป็นข้าวหน้าปีหน้าปังสวนมันสวนอ้อยสวนผลไม้หลากหลายผืดผักสวนครัวต่างๆก็สิเจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยคอกจากธรรมชาติที่ฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์วันพระรวยแล้วครับผมสูตรฉีดคอกสัตว์เลี้ยงจำไว้อย่าลืมนอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติพิเศษไปย่อยสลายไข่แมลงต่างๆที่ไปว่างไข่อยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังบ่ว่าสิเป็นแมลงวันแมลงวีเหลือบยุงรินไร่เห็บหมัดต่างๆก็สินี้ไปอยู่บนอื่นโดยสิทีบ่กลับมาอีกเป็นการตัดวงจรการแพร่ขยายพันธุ์ของแมลงต่างๆบ่ให้ไปออกแม่แพร่ลูกอยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงเพราะว่าแมลงเหล่านี้ถือว่าเป็นพาหะนำโรคเข้าสู่สัตว์เลี้ยงโดยตรงและก็ยังถือได้ว่าเป็นพาหะนำเชื้อโรคเข้าสู่คนโดยตรงเพราะฉะนั้นประโยชน์หลายทางทีเดียวสำหรับจุลินทรีย์วันพระรวยสูตรฉีดทำความสะอาดคอกสัตว์เลี้ยงฉีดแล้วบ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงปลอดภัยสำหรับผู้ที่ใส่หรือว่าปลอดภัยสำหรับสิ่งแวดล้อมส่วนทางด้านจุลินทรีย์วันพระรวยสูตรฉีดหรือว่าสูตรท่าแก้ปัญหาต้นยางตายหนึ่งก็มีคือกันการันตีได้ถึงคุณภาพเป็นจุลินทรีย์ที่สกัดมาจากสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นประสิทธิภาพสูงคุณผู้ฟังนำไปผสมน้ำท
่าตนยางพระหรือว่าผลตนยางพระที่มีอาการตายหนึ่งหลังจากท่าแล้วหรือว่าผลแล้วประมาณ7มือหรือ10มือให้คุณผู้ฟังพิสูจน์คุณภาพโดยการล่องกรีดบึงครับผมเปิดหน้ายางกรีดบึงสิสังเกตได้ว่าเปลือกยางนิ่มขึ้นกว่าเก่ากรีดง่ายง่ายนำยางที่บ่เคยไหลก็สิไหลออกมาให้ผลผลิตขึ้นสู่คุณผู้ฟังด้วยจุลินทรีย์วันพระรวยสูตรฉีดหรือว่าสูตรท่าแก้ปัญหาตนยางตายหนึ่งเป็นจุลินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณสมบัติพิเศษไปเสริมสร้างเปลือกยางใหม่ไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของต้นยางให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นชีวิตใหม่ให้กับต้นยางพระของคุณผู้ฟังด้วยจุลินทรีย์วันพระรวยสูตรฉีดระหว่าท่าแก้ปัญหาต้นยางตาย1 1ลิตรผสมน้ำได้50ลิตรท่าได้ผลได้ประมาณ50ต้นแล้วก็ราคาเพียงหลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองสำหรับจุลินทรีย์วันพระรวยสูตรฉีดระหว่าสูตรท่าแก้ปัญหาต้นยางตาย1ส่วนทางด้านปุ๋ยทางใบของวันพระรวยก็เป็นปุ๋ยทางใบคุณภาพดีประสิทธิภาพสูงสูตรเข้มข้นบ่ว่าสิเป็นข้าวหน้าปีหน้าปังพืชผักต่างๆผลหมากหลากใหม่ต่างๆสวนมันสวนอ้อยสวนยางสวนปาล์มนำปุ๋ยทางใบของวันพระรวยไปฉีดเร่งการเจริญเติบโตดูแลพืชผักพืชพันธุ์ของคุณผู้ฟังเร่งการเจริญเติบโตลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตให้กับคุณผู้ฟังฉีดผักฉีดแตงฉีดมะเขือทั่วฝักเหง้าข้าวโพดกระสิโดกออกลูกออกผลมากครับผมเพิ่มผลผลิตอย่างเป็นกอบเป็นกำที่เดียวที่สำคัญปุ๋ยทางใบของบ้านพารวยเป็นปุ๋ยคุณภาพดีฉีดผลทางใบที่มีราคาประหยัดประหยัดราคากับเพียงหลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองฉีดได้ประมาณเกือบ3ไร่นี่คือผลิตภัณฑ์ของวันพระรวยทุกผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาฝากมาตอนให้กับคุณผู้ฟังได้สื่อหาได้ใส่เป็นทางเลือกในการลดละเลิกการใส่สารเคมีในพื้นที่การเกษตรหันหลังให้กับสารผิดสารเคมีตั้งแต่มื้อนี้หันมาใส่ผลิตภัณฑ์ของวันพระรวยทุกผลิตภัณฑ์ปลอดภัยไร้สารผิดเป็นมิตรกับเกษตรกรคุณผู้ฟังสนุกสนใจซื้อหาไปใส่พิสูจน์คุณภาพเขตอำเภอบ้านดุงหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงติดต่อโดยตรงได้ที่คุณหมอเหย้าเพราะว่าคุณหมอเหย้าเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวหมายเลขโทรศัพท์ของคุณหมอเหย้า0813029883 0813029883หรือว่ามีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามมาทางบาวียินดีให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณผู้ฟังหมายเลขโทรศัพท์ของบาวี0957540860 0957540860 2งานเพลงมวลในช่วงแรกของรายการยิบยกมาฝากมาตอนให้แฟนเพลงรายการเสียน้ำตาที่คาเฟ่อาจารย์สอนผิดสอนสุพรรณล่องใต้อาจารย์ชัยชนะบุญยโชติบุญม้วน2งานเพลงครับ

ช่วงแรกของรายการลูกทุ่งวันพารวยโจผ่านไปเดี๋ยวสองงานเพลงลูกทุ่งในอดีตมันมั่วผมไปแฟนเพลงรายการช่วงนี้เวลานี้หมุนคลื่นมาที่ FM 102 MHz ไบออนเรดิโออำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีของเฮาบ่มีผิดหวังในด้านบรรยากาศของงานเพลงลูกทุ่งมันมวนแล้วก็สิ่งที่ดีๆจากผลิตภัณฑ์วันพารวยมอบให้กับคุณผู้ฟังช่วงนี้คุณผู้ฟังอย่าลืมเด้อครับเหมาะสมที่สุดกับช่วงที่ใส่จุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดย่อยสลายต่อสร้างเขานำไปฉีดนำไปพ่นต่อสร้างเขาของคุณผู้ฟังกองที่สายไถกบไถถมลงไปเด้อเพื่อให้ต่อสร้างเขาได้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยแล้วก็ยังไปย่อยสลายเมล็ดหญ้าต่างๆบ่ให้ไปเกิดในมือที่คุณผู้ฟังได้หว่านเขาอีกต่อไปกับผมบ่ว่าสิเป็นเมล็ดหญ้าข้าวนกที่สำคัญที่สุดคือหญ้าข้าวนกบ่ว่าสิเป็นเมล็ดหญ้าหั่งกาหญ้าไข่เขียดต้นกกต้นโน่แดงต่างๆครับผมหญ้าเหล่านี้ก็สิบ่เกิดอีกต่อไปเพราะว่าถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์บ้านผ้ารวยไปก่อนหน้านั้นแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวหน้าปีออกถ้าหากพื้นที่ยังมีน้ำขังอยู่ก็เฝ้านำรถไถไปไถกบก่อนสิไถกบก็นำจุลินทรีย์บ้านผ้ารวยสูตรฉีดย่อยสลายต่อสร้างเขานำไปฉีดให้ต่อเขาของคุณผู้ฟังได้เปื่อยได้ยุ่ยในเวลาอันรวดเร็วแล้วก็ยังไปแปรสภาพเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีเป็นการประหยัดในการซื้อหาปุ๋ยเคมีเป็นการลดต้นทุนในการเกษตรในช่วงฤดูกาลที่สิมานี้ครับผมเพราะว่าเขตอำเภอบันดุงของเฮาหลังสงกรานต์เพิ่นก็ได้ว่านแล้วครับผมฝ่าดีฝนดีก่อนถูกจังหวัดก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเตรียมไว้ปรับไว้สภาพพื้นที่พร้อมที่สิเพาะปลูกว่านเขาในปีต่อไปหรือว่าปีสิมานี้ครับผมเตรียมพื้นที่ไว้เด้อไถกลบแล้วก็ฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์วันพารวยก่อนสิไถกลบลงไปครับผมต่อสร้างเขาก็สิเปื้อยสิเนาะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดีคุณภาพดีเมล็ดหญ้าต่างๆก็สิเน่าสิเปื่อยไปน้ำกันบ่ต้องกังวลว่าหญ้าสิเกิดท่วมเขาแล้วก็หลังจากบ้านเขาก็บ่ต้องไปใส่ยาคุมหญ้าหรือว่าก้อนบ้านก็บ่ต้องไปใส่ยาคุมบ่ต้องไปใส่ยาฉีดต่อไปเพราะว่าเฮาได้กำจัดเมล็ดหญ้าตัดวงจรการเกิดของเมล็ดหญ้าตั้งแต่ช่วงที่เฮาได้ฉีดได้พ่นจุลินทรีย์วันพารวยลงไปแล้วครับผมนี่คือความสะดวกความประหยัดที่จุลินทรีย์วันพารวยได้นำเสนอสิ่งที่ดีๆให้กับคุณผู้ฟังเกษตรกรชาวนาได้ใส่เป็นทางเลือกที่สำคัญจุลินทรีย์บรรพารวยสูตรฉีดย่อยสลายต่อสร้างเขาเป็นจุลินทรีย์ชีวภาพบ่แม่นสารผิดบ่แม่นสารเคมีแต่อย่างใดบ่มีอันตรายกับสิ่งแวดล้อมบ่มีอันตรายกับเกษตรกรเน้นย้ำสักนิดหนึ่งต้องมีน้ำนะครับเพื่อจึงคอยสิฉีดได้ครับผมหน้าเฮาตอนนี้บาวีกะเข้าใจว่าน้ำก็ยังบ่แห้งดอกเพราะว่าฝนหลากหลายก่อนเสียงของเก็บเกี่ยวก็มีฝนตกลงมาครับผมเพราะฉะนั้นหลังจากเก็บเกี่ยวเขาหน้าปีออกแล้วอย่าไปปล่อยให้น้ำแห้งเด้อเฝ้าน้ำจุลินทรีย์มันพารวยไปฉีดสะก่อนก่อนสิไถกลบลงไปตรงนี้คุณผู้ฟังตัดปัญหาเรื่องหญ้าท่วมเขาในฤดูกาลที่สิมาได้สบายอกสบายใจแน่นอนส่วนทางด้านจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดหรือว่านำไปท่าแก้ปัญหาต้นยางตายหนึ่งก็ถือว่าเป็นจุลินทรีย์ชีวภาพคุณภาพดีสกัดมาจากสารสกัดจากธรรมชาติบ่แม่นสารผิดบ่แม่นสารเคมีแต่อย่างใดปัญหาต้นยางพราตายหนึ่งเป็นปัญหาที่เกษตรกรชาวสวนยางกลุ่มอกกลุ่มใจมายาวนานหลายปีแต่ก่อนหันไปใส่หันไปหาสารผิดสารเคมีนำมาแต้มนำมาต่อยนำมาหยอดกับผมกับกีไตบ่เกิน2ทําเทียนอกจากนั้นต้นยางก็ตายสนิทเพราะฉะนั้นหันหลังให้กับสารเคมีมื้อนี้หันหน้ามาใส่จุลินทรีย์ชีวภาพของวันพารวยนำไปท่าก็ได้นำไปพ่นต้นยางก็ได้1ลิตรผสมน้ำได้50ลิตรนำไปท่านำไปพ่นต้นยางได้ประมาณ50ต้นหลังจากท่าแล้วหรือว่าพ่นแล้วประมาณ7มือหรือว่า10มือให้คุณผู้ฟังลองเปิดหน้ายางกรีดน้ำยางเบิ่งขอสังเกตง่ายๆก็คือสังเกตได้ว่าเปลือกยางนิ่มกว่าเก่ากรีดง่ายง่ายนำยางที่บ่เคยไหลก็สิไหลให้ออกมาให้ผลผลิตขึ้นสู่คุณผู้ฟังนี่คือกระบวนการการทำงานของจุลินทรีย์วันพารวยเพราะว่าเขาสิไปเสริมสร้างเปลือกยางใหม่ไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของต้นยางให้เปลือกยางกลับมาหุ่มคือเก่าแล้วก็ยังไปกำจัดเรื่องเชื้อราเชื้อแบคทีเรียครับผมซึ่งเป็นสาเหตุเหตุให้ต้นยางเกิดอาการตายหนึ่งพอจุลินทรีย์ตัวนี้เป็นประโยชน์กับต้นยางโดยตรงครับผมไปเสริมสร้างเปลือกยางบ่แม่นสารกระตุ้นแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าไปฟื้นฟูให้ต้นยางกลับมามีชีวิตชีวาให้มีความอุดมสมบูรณ์ให้น้ำยางไหลเพิ่มผลผลิตให้กับคุณผู้ฟังได้คือเก่าเพราะฉะนั้นปัญหายางตายหนึ่งต่อไปนี้คุณผู้ฟังสบายอกสบายใจได้พิสูจน์คุณภาพจุลินทรีย์วันพารวยสูตรท่าหรือว่านำไปพ่นต้นยางแก้ปัญหาต้นยางตายหนึ่งราคาเพียงหลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองมีขนาด1ลิตรฉีดได้ผลได้ประมาณ50ต้นเท่านั้นครับผมพิสูจน์คุณภาพได้ส่วนทางด้านจุลินทรีย์บรรพารวยสูตรฉีดคอกสัตว์เลี้ยงก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้การยอมรับอย่างกว้างขวางนำไปฉีด
ทำความสะอาดคอกสัตว์เลี้ยงมูลสัตว์ของคุณผู้ฟังสิบ่มีกลิ่นเหม็นแน่นอนบ่ว่าสิเป็นฟาร์มหมูฟาร์มไก่ฟาร์มเป็ดคอกง้อคอกควายสัตว์เลี้ยงต่างๆฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์วันพารวยเพราะว่าจุลินทรีย์วันพารวยครับผมสิไปย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียซึ่งก๊าซแอมโมเนียตัวนี้เป็นสาเหตุหลักเฮ็ดให้มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นนั่นเองเมื่อแอมโมเนียถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์เลื้อยขึ้นสู่อากาศแล้วคอกสัตว์ระว่ามูลสัตว์ก็สิบ่มีกลิ่นเหม็นอย่างแน่นอนนอกจากนั้นยังไปย่อยสลายมูลสัตว์ของคุณผู้ฟังอีกขั้นตอนนึงให้เป็นมูลสัตว์หรือว่าเป็นปุ๋ยคอกคุณภาพดีมีฐานอาหารสูงนำไปใส่พืชผักพืชพันธุ์บ่ว่าสิเป็นใส่ข้าวหน้าปีหน้าปังใส่มั่นใส่ออยพืชผักสวนครัวต่างๆสวนแต่งสวนผักสวนถั่วสวนข้าวโพดสวนมะเขือโรคเจริญงอกงามด้วยปุ๋ยคอกธรรมชาติที่ฉีดพ่นโดยจุลินทรีย์วันพารวยที่ถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์วันพารวยอีกข้อสำคัญอีกประการหนึ่งครับผมจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดคอกสัตว์เลี้ยงกันยังสิไปเฮ็ดให้ไข่แมลงวีแมลงวันเป็นไข่เน่าไข่เสียไปย่อยสลายไข่แมลงต่างๆซึ่งไปว่างไข่อยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังซึ่งแมลงเหล่านี้ถือว่าเป็นสาเหตุหลักหรือว่าเป็นพาหะนำเชื้อโรคเข้าสู่สัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังโดยตรงนำเชื้อโรคเข้าสู่คนโดยตรงเพราะฉะนั้นอย่าให้เขาไปออกแม่แพร่ลูกอย่าให้ไปออกลูกออกหลานอยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังอีกต่อไปบ่ว่าสิเป็นเห็บมัดเหลือบยุงรินไร่ต่างๆฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดคอกสัตว์เลี้ยงแมลงเหล่านี้สัตว์เหล่านี้ก็สิหนีไปอยู่บนอื่นไข่ก็สิบ่ออกฝักบ่ออกครับผมตัดวงจรการแพร่ขยายพันธุ์ด้วยจุลินทรีย์วันพารวยสำหรับแมลงต่างๆก็ต้องไปอาศัยอยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังอีกต่อไปที่สำคัญฉีดแล้วไม่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงและก็ปลอดภัยสำหรับเกษตรกรเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติบ่มีกลิ่นเหม็นบ่มีกลิ่นฉุนปลอดภัยไร้สารพิษเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดทำความสะอาดคอกสัตว์เลี้ยงส่วนทางด้านปุ๋ยทางใบของวันพารวยก็เป็นปุ๋ยทางใบคุณภาพดีประสิทธิภาพสูงสะได้ทั้งหนาแรงหนาฝนหนาหนาวทุกฤดูกาลทีเดียวเป็นปุ๋ยทางใบที่ดูแลพืชผักพืชพันธุ์ของคุณผู้ฟังให้เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์เขียวขจีออกดอกออกผลออกหมากออกหน่วยมากครับผมลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตบ่ต้องเอาเงินเอาทองไปซื้อหาปุ๋ยที่มีราคาแพงในท้องตลาดอีกต่อไปปุ๋ยทางใบของวันพารวยเป็นอีก1ทางเลือกสำหรับเกษตรกรเช่าสวนเช่าไห่เช่าหน้าครับผมใส่แบบประหยัดประหยัดราคาเพียงรักรอยเท่านั้นเองแต่ว่าฉีดได้ผลได้ประมาณเกือบ3ไร่ทีเดียวพืชผักพืชพันธุ์เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยทางใบคุณภาพดีของวันพารวยคุณผู้ฟังสนอกสนใจผลิตภัณฑ์ของวันพารวยบ่ว่าสิเป็นจุลินทรีย์สูตรย่อยสลายต่อสร้างเข่าก้อนสิไถกรบไถถมลงไปครับผมบ่ว่าสิเป็นจุลินทรีย์สูตรฉีดทำความสะอาดคอกสัตว์เลี้ยงบ่ว่าสิเป็นจุลินทรีย์สูตรฆ่าหรือว่าพ่นแก้ปัญหาต้นยางตายหนึ่งบ่ว่าสิเป็นปุ๋ยทางใบของวันพารวยเขตอำเภอบานดุงหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงติดต่อคุณหมอเย้าเด้อเพราะว่าคุณหมอเย้าเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวหมายเลขโทรศัพท์ของคุณหมอเย้า0813029883 0813029883หรือว่าอยากทราบข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามมาทางบาวี095

จบผ่านไปสำหรับงานเพลงด่วนพิศวาสครับผมระบบเพลงมีปัญหานิดหนึ่งบาวีก็เลยหยิบยกงานเพลงของอาจารย์บุพภาสาชนฝากต่อให้แฟนเพลงรายการงานเพลงสาวนาคอยคู่ฝากให้แฟนเพลงรายการทุกเสียงทุกสายคุณผู้ฟังอย่าลืมเด้อครับฤดูการเก็บเกี่ยวเข้าหน้าปีเสร็จสิ้นไปแล้วคุณผู้ฟังก็เตรียมพื้นที่ในการไถกลบต่อสร้างเขาเผื่อสิวันเขาในฤดูการต่อไปแต่ว่าอย่าลืมนำจุลินทรีย์วันพระรวยสูตรฉีดย่อยสลายต่อสร้างเขานำไปฉีดสกอนเดอร์ก่อนสิไถกลบลงไปเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวนี้สิไปเร่งย่อยสลายในการย่อยสลายให้ต่อสร้างเขาเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีย่อยสลายในเวลาอันรวดเร็วกับผมแล้วก็ยังสิไปทำลายหรือว่าไปย่อยสลายเมล็ดหญ้าต่างๆบ่ว่าสิเป็นเมล็ดหญ้าที่ตกหล่นอยู่ในพื้นที่หน้าของคุณผู้ฟังหญ้าเขานกหญ้าข้างกาหญ้าไข่เขียดต่างๆซึ่งหญ้าเหล่านี้หลังจากเฮาวานเขาแล้วมันก็สิเกิดขึ้นมาพร้อมเขากับเฮานี่แหละกับผมบางท่านก็ไปเบิ่งเงินเบิ่งทองในการซื้อหายาคลุมมาใส่บางท่านก็เบิ่งเงินเบิ่งทองในการซื้อยามาฉีดหญ้าในหน้าเขาแต่ว่าวิธีการตรงนี้คุณผู้ฟังตัดปัญหาหญ้าสิถ่วงเขาในปีต่อไปรับรองบ่มีปัญหาแน่นอนบ่มีหญ้าขึ้นมาเกิดแน่นอนเพราะว่าเฮาฉีดด้วยจุลินทรีย์วั่นผ้ารวยสูตรย่อยสลายต่อสร้างเขาแล้วครับผมก็ยังสิไปย่อยสลายเมล็ดหญ้าต่างๆที่ตกที่ล่นอยู่ในพื้นที่หน้าของคุณผู้ฟังให้เปื้อยให้เน่าไปอีกนี่คือเป็นการแก้ไขปัญหาถึงแต่ต้นเหตุครับผมเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดของหญ้าที่สไปสวดท่วมเขาในปีต่อไปเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาได้ทั้งปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีแต่มีข้อสำคัญอย่างหนึ่งพื้นที่ที่คุณผู้ฟังสิไถกลบต่อสร้างเขาต้องเป็นพื้นที่ที่มีน้ำขังหรือว่ามีความชื้นเพราะว่าความชื้นก็เสียให้ต่อสร้างเขาย่อยสลายอย่างสะดวกในเวลาอันรวดเร็วกับผมเพราะว่าถ้าเฮาไถกลบแห่งๆก็สิบ่มีวันย่อยสลายไปแน่นอนพูนเขาก็สิไปรอให้ฟ้าฝนตกลงมาพุ่นล่ะครับผมเพราะฉะนั้นก็ใส่พื้นที่ที่มีน้ำขังอยู่ตอนนี้ฟ้าไถกลบลงไปครับผมไถเป็นกิจตมเชเลนหรือว่าน้ำขังลงไปฉีดพ่นจุลินทรีย์วันพระรวยสูตรย่อยสลายต่อสร้างเขาลงไปจังค่อยไถครับผมบ่มีคำว่าผิดหวังคุณผู้ฟังสิได้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีแล้วก็สิบ่ต้องไปเปลืองเงินเปลืองทองในการซื้อหายาขาหญ้ายาคุ้มหญ้าในปีต่อไปประหยัดเงินประหยัดเวลาโดยการใส่จุลินทรีย์วันพระรวยสูตรฉีดย่อยสลายต่อสร้างเขาข้อสำคัญเป็นจุลินทรีย์ที่สกัดมาจากสารสกัดจากธรรมชาติบ่แม่นสารผิดบ่แม่นสารเคมีใส่แล้วปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยสำหรับเกษตรกรส่วนทางด้านจุลินทรีย์วั่นผ้ารวยสูตรฉีดทำความสะอาดคอกสัตว์เลี้ยงคุณผู้ฟังบ่ว่าสิเฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มหมูฟาร์มไก่ฟาร์มเป็ดคอกง้วคอกควายบ่ว่าสิเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆมูลสัตว์เหล่านี้มีกลิ่นเหม็นตรบอบอวนบ่ว่าสิเป็นกังเว้นกังคืนครับผมเพราะฉะนั้นนำจุลินทรีย์วั่นผ้ารวยสูตรฉีดทำความสะอาดคอกสัตว์เลี้ยงนำไปฉีดนำไปพ่นเด้อมูลสัตว์ก็สิบ่มีกลิ่นเหม็นอย่างแน่นอนเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวนี้สิไปย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียซึ่งเป็นสาเหตุเฮ็ดให้มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นเมื่อแอมโมเนียถูกย่อยสลายระเหยขึ้นสู่อากาศแล้วกับผมมูลสัตว์ก็สิบ่มีกลิ่นเหม็นคอกสัตว์เลี้ยงก็สิสะอาดสะอาดที่สำคัญยังไปย่อยสลายไข่แมลงต่างๆบ่ให้ไปขยายพันธุ์อยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังบ่ว่าสิเป็นไข่แมลงวันแมลงวีบ่ว่าสิเป็นเหลือบยุ่งรินไร่เห็บหมัดต่างๆสัตว์เหล่านี้ก็สิบ่มีการขยายพันธุ์อีกต่อไปเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวนี้สิไปเฮ็ดให้ไข่ของเขาเน่าบ่ออกฝักบ่ออกครับผมเป็นการตัดวงจรเพราะว่าแมลงเหล่านี้เป็นพาหะนำเชื้อโรคเข้าสู่สัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังโดยตรงทีเดียวเพราะฉะนั้นฝ่าวกำจัดหรือว่าฝ่าวป้องกันการแพร่ระบาดการขยายพันธุ์ของแมลงต่างๆโดยจุลินทรีย์วันพระรวยสูตรฉีดทำความสะอาดคอกสัตว์เลี้ยงฉีดแล้วบ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงเด้อเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติบ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนแต่อย่างใดปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงและก็ปลอดภัยสำหรับเกษตรกรส่วนทางด้านจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดแก้ไขปัญหาต้นยางพาราตายหนึ่งคุณผู้ฟังเกษตรกรชาวสวนยางประสบกับปัญหาต้นยางตายหนึ่งบ่ต้องไปกลุ่มอกกลุ่มใจอีกต่อไปครับผมพิสูจน์คุณภาพจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดหรือว่านำไปท่าแก้ปัญหาต้นยางตายหนึ่งบ่ว่าสิตายมาจากปีจากเดือนก็ตามครับผมพิสูจน์คุณภาพได้นำไปพ่นนำไปท่าภายใน7มือหรือว่า10มือหลังจากท่าแล้วพ่นแล้วให้คุณผู้ฟังลองเปิดหน้ายางกรีดน้ำยางเบิ่งสิสังเกตได้ว่าเปลือกยางนิ่มขึ้นกว่าเก่าน้ำยางเถื่อบ่เคยไหลก็สิไหลออกมาแห้งๆครับผมให้ผลผลิตขึ้นสู่คุณผู้ฟังบ่ต้องไปใส่สารผิดสารเคมีอีกต่อไปครับผมจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดหรือว่านำไปท่าแก้ปัญหาต้นยางตายหนึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติปลอดภัยสำหรับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยสำหรับต้นยางปลอดภัยสำหรับเกษตรกรส่วนทางด้านปุ๋ยทางใบของวันพารวยเป็นปุ๋ยทางใบปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีประสิทธิภาพสูงนำไปฉีดเร่งการเจริญเติบโตของพืชผักพืชพันธุ์ชนิดต่างๆ

จะเป็นขีดเขาหน้าปีหน้าปังสวนมั่นสวนอ้อยสวนยางสวนปาล์มสวนผลไม้หลากใหม่ต่างๆทดแทนการซื้อหาปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงหันมาใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าปุ๋ยชีวภาพทางใบสูตรประหยัดสะดวกสบายฉีดนาแดงได้นาฝนก็ได้นาหนาวฉีดได้ทุกฤดูกาลเพื่อพักเพื่อพันธุ์สวนแตงสวนผิกสวนข้าวโพดสวนมะเขือเจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์ออกดอกออกผลมาเพิ่มผลผลิตให้กับคุณบุปผังเป็นกอบเป็นกำทีเดียวกับผมประหยัดประหยัดราคาเพียงหลักร้อยเท่านั้นเองแต่ว่าฉีดได้ประมาณเกือบ3ไร่ตรงนี้บาวีอยากให้คุณบุปผังพิสูจน์คุณภาพโดยตัวของคุณบุปผังเองเพราะว่าถูกผลิตภัณฑ์ของบ้านพารวยกาการันตีถึงคุณภาพว่าใส่แล้วประทับใจใส่แล้วเห็นผลใส่แล้วคุ้มค่าแน่นอนที่สำคัญเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไร้สารพิษเป็นมิตรกับเกษตรกรคุณผู้ฟังสนุกสนใจผลิตภัณฑ์ของบ้านพารวยฟังแล้วอยากใส่เด้บาวี่ซื้อหาหม่องใดน้อครับผมเขตอำเภอบ้านดุงหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงติดต่อพี่หมอเย่าเด้อเพราะว่าพี่หมอเย่าเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเขตบ้านดุงหรือว่าอำเภอใกล้เคียงหมายเลขโทรศัพท์ของพี่หมอเย่า0813029883 0813029883หรือว่าติดต่อสอบถามมาทางบาวีถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ของบาวี0957540860 0957540860เข้าสู่2งานเพลงมวลๆในช่วงต่อไปหยิบยกงานเพลงของพี่ใหม่แว่นทิพย์น้องจะคอยครับผมฝากต่อในแฟนเพลงรายการทุกเสียงทุกสายทุกขณะถูกชมรมอีกงานเพลงที่2ยิ่งย่องหยอดบ่งามเฝ้ารักเฝ้าคอยฝากให้แฟนเพลงรายการถูกเสียงถูกสายรับฟัง2งานเพลงมวลๆครับ

0: สองงานเพลงพันไปส่งท้ายของรายการลูกทุ่งวันพารวยผมให้แฟนเพลงรายการได้รับฟังคลายความเครียดคลายความเหนื่อยความล้าเพราะว่าสิเป็นปัญหาทุกปัญหากับผมมีทางออกเด้อคุณผู้ฟังจะไปนักอกนักใจกับผมให้บรรยากาศผ่อนคลายมุนคลื่นมาฟังรายการลูกทุ่งวันพารวย1ชั่วโมงเต็มๆนั่นคือ1ชั่วโมงแห่งความสุขในด้านงานเพลงลูกทุ่งม่วนๆที่ตั้งรายการมอบให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็คือ1ชั่วโมงเต็มๆที่สาระดีๆจากผลิตภัณฑ์วันพารวยมอบให้กับคุณผู้ฟังได้ซื้อหาพิสูจน์คุณภาพได้ใส่เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการลดต้นทุนในการประหยัดเงินประหยัดคล่องในการลดละเลิกการใส่สารเคมีเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของวันพารวยทุกผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไร้สารพิษเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากสารสกัดจากธรรมชาติเมื่อวานสิเป็นจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดย่อยสลายต่อสร้างเขาแฟนเพลงประการเขตอำเภอบันดุงแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงตอนนี้เกี่ยวเขาหน้าปีแล้วครับผมก็กำลังมีเป้าหมายหรือว่ามีโครงการที่สิไถกลบต่อสร้างเขาเพื่อให้ต่อสร้างเขาเปื่อยย่อยสลายครับผมอย่าลืมคิดหอดคิดถึงจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดย่อยสลายต่อสร้างเขานำไปฉีดนำไปพ่นต่อสร้างเขาก่อนที่สิไถกลบไถถมลงไปครับผมเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวนี้สิไปเร่งการย่อยสลายให้ท่านให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีต่อสร้างเขาก็สิเปื่อยย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีข้อสำคัญที่สุดก็คือไปย่อยสลายเมล็ดหญ้าต่างๆที่ไปตกค้างอยู่ในพื้นที่หน้าของคุณผู้ฟังเฮ็ดให้เมล็ดหญ้าเหล่านั้นบ่ว่าสิเป็นเมล็ดหญ้าไข่เขียดหญ้าเขานกหญ้าห้างกาบ่ว่าสิเป็นเมล็ดผักบุ้งหรือว่าผักปอดผักแว่นต่างๆครับผมก็สิเกิดการเน่าการเสียบ่สามารถสิไปเกิดถ่วมเขาของคุณผู้ฟังในฤดูต่อไปที่สีบ้านเขาในปีที่สมานี้บ่ต้องไปเปลืองเงินเปลืองทองในการซื้อหายาขายายาคลุ้มยาอีกต่อไปฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์วันพารวยก่อนที่สิไถกลบลงไปสำหรับต่อสร้างเขาครับผมได้ผลเป็นการคุ้มยาไปในโตแล้วก็ได้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีไปในโตคือกันตรงนี้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรชาวนาอย่างกว้างขวางทีเดียวโดยเฉพาะทางภาคกลางเพิ่นเฮ็ดเขา3ฤดูครับผมเฮ็ดหน้า3เทื่อเป็นกับตอนนี้เป็นยอดขายที่ถล่มทลายทีเดียวกับผมสำหรับจุลินทรีย์วันพารวยสูตรยอดสลายต่อสร้างเขาสำหรับแฟนเพลงรายการเกษตรกรชาวภาคกลางของเฮาเพราะว่าภาคอีสานของเฮาก็อย่าไปหน่อยหนาครับผมเพราะว่าตอนนี้เฮาก็เตรียมพื้นที่ไว้ที่สิสำหรับการเพาะปลูกหรือว่าการว่านเขาในปีที่สิมานี้ฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์วันพารวยเด้อฉีดย่อยสลายต่อสร้างเขาข้อสำคัญหรือว่าวิธีการใส่ก็ต้องฉีดพื้นที่ที่มีน้ำครับผมจึงค่อยสิได้ผลเพราะว่าถ้าหากพื้นที่แห้งก็บ่สามารถสิไปย่อยสลายได้น้ำขังอยู่ตอนนี้เหมาะที่สุดในการนำจุลินทรีย์วันพารวยสูตรย่อยสลายต่อสร้างเขานำไปฉีดนำไปพ่นแล้วก็ไถกลบไถถมลงไปครับผมได้ประโยชน์ทั้งการคุ้มยาได้ประโยชน์ทั้งการย่อยสลายต่อสร้างเขาให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีประหยัดเงินในกระเป๋าไม่ต้องไปซื้อยาขายาคุ้มยาอีกต่อไปบางเถื่อบางที่แทบจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีครับผมเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์เกิดจากการย่อยสลายของต่อสร้างเขาหรือว่าหญ้าต่างๆหรือว่าเมล็ดหญ้าต่างๆนั่นเองพิสูจน์คุณภาพได้เป็นจุลินทรีย์ที่สกัดมาจากสารสกัดจากธรรมชาติเด้อบ่แม่นอันตรายบ่มีสารผิดบ่มีสารเคมีแต่อย่างใดปลอดภัยสำหรับชาวนาเกษตรกรผู้ใส่สบายอกสบายใจใส่จุลินทรีย์วันพารวยสูตรย่อยสลายต่อสร้างเขาส่วนทางด้านจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดทำความสะอาดคอกสัตว์เลี้ยงระงับกินเหม็นของมูลสัตว์ต่างๆเป็นอย่างจึงคอยระงับกินเหม็นของมูลสัตว์ใดดีบาวีให้คำตอบเด้อครับผมเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวนี้สิไปย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียซึ่งก๊าซแอมโมเนียก็คือสาเหตุหลักเหตุให้มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นนั่นเองเมื่อจุลินทรีย์ตัวนี้ไปย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียให้ระเหยขึ้นสู่อากาศแล้วมูลสัตว์ก็สิบ่มีกลิ่นเหม็นแล้วก็ยังไปย่อยสลายไข่แมลงต่างๆที่ไปวางไข่อยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังบ่ว่าสิเป็นแมลงวีแมลงวันเหลือบยุงรินไร่เห็บหมัดต่างๆตัดวงจรการแพร่ขยายพันธุ์ของแมลงเหล่านี้บ่ให้ไปออกแม่แพร่ลูกบ่ให้ไปออกลูกออกหลานอยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังเพราะว่าแมลงเหล่านี้เป็นพาหะนำเชื้อโรคเข้าสู่สัตว์เลี้ยงโดยตรงเข้าสู่คนโดยตรงตัดวงจรตัดปัญหาไปถึงแต่ตอนนี้ครับผมโดยการฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดทำความสะอาดคอกสัตว์เลี้ยงแล้วก็ยังไปย่อยสลายมูลสัตว์ของคุณผู้ฟังให้กลายเป็นปุ๋ยคอกคุณภาพดีมีธาตุอาหารสูงนำไปใส่พืชผักพืชพันธุ์ใส่หน้าใส่ไห่ใส่หัวไส้สวนครับผมบอกว่าสิเป็นพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆงอกงามเจริญเติบโตเพิ่มผลผลิตด้วยปุ๋ยอินทรีย์วันพารวยที่ย่อยสลายมูลสัตว์ของคุณผู้ฟังนั่นเองครับผมกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีเด้อได้ประโยชน์หลายทางทีเดียวใส่จุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดคอกสัตว์เลี้ยงคุณผู้ฟังบ่มีคำว่าผิดหวังสัตว์เลี้ยงบ่มีอันตรายเพราะว่าสกัดมาจากสารสกัดจากธรรมชาติผู้ใส่ก็ปลอดภัยส่วนทางด้านปุ๋ยทางใบของวันพารวยเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกรให้การยอมรับเพราะว่านำไปฉีดพืชผักพืชพันธุ์บ่ว่าสิเป็นข้าวหน้าปังหน้าปีสวนมันสวนอ้อยพืช ผักสวนครัวสวนแต่งสวนผิกสวนข้าวโพดถั่วฝักเหญ้าทุกชนิดของพืชผักพืชพันธุ์ฉีดบำรุงเร่งการเจริญเติบโตโดยปุ๋ยทางใบของบรรพารวยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตราคาเพียงรักลอยต้นต้นเท่านั้นเองฉีดได้ประมาณเกือบ3ไร่ฉีดได้ใส่ได้ทุกฤดูกาลเพราะว่าเป็นปุ๋ยชีวภาพชีวภาพกับผมฉีดผลทางใบคุณผู้ฟังสนุกสนใจผลิตภัณฑ์ของวันพระรวยทุกผลิตภัณฑ์บ่ว่าสิเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสร้างเขาบ่ว่าสิเป็นจุลินทรีย์วันพระรวยสูตรท่าหรือว่าพ่นแก้ปัญหาต้นยางพราตาย1บ่ว่าสิเป็นจุลินทรีย์วันพระรวย
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
3: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
4: มันมาอีกแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
9: ้ตลอดยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าห้องมันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมาลดกดเก็ดก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3โตด้วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
10: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่น คนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
11: ตื่นเช้าก็อาบน้ำเหตุเปียกมากก็อาบน้ำอยากสิถูขี้ไข้ใส่เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเข่าตราวิฮาลาตราวิฮาลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามตัวกลิ่นหอมท้นติดโตโดนฟ้องกระลายหลายประหยัดค่าใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวิฮาลาตราวิฮาลาก้อนละ39บาท39บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจติดต่อสอบถามโทร091-684-0475
12: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
13: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูแคปกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ

0: ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วในช่วงสุขภาพดีไปกับแซนบุรีวันนี้อยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะวันนี้สาวล่าพาขวัญก็จะมาพูดเรื่องสารแซนโทนสารแซนโทนได้มาจากเปลือกมังคุดค่ะในน้ำมังคุดตราแซนบุรีของเรานะคะก็จะสกัดจากมังคุด 100% ไม่มีสารใดผสมเลยเท่ากับว่าพ่อๆแม่ๆที่ได้ซื้อน้ำมังคุดแซนบุรีไปจะได้สารแซนโทน 100% ค่ะสารแซนโทนช่วยอะไรสารแซนโทนเป็นสารที่มาจากเปลือกมังคุดเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติช่วยในการต่อต้านยับยั้งการอักเสบต่างๆในสมัยก่อนนะคะก็จะใช้รักษาอาการติดเชื้อหรือรักษาอาการท้องเสียได้ปัจจุบันก็มีวิวัฒนาการนำเปลือกมังคุดมาทำเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆประโยชน์หลักๆของสารแซนโทนเลยก็จะช่วยยับยั้งการอักเสบลดอาการบวมหรือเจ็บปวดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อการที่เราปวดขาทำงานหนักหรือเดินแล้วรู้สึกเจ็บที่ข้อขาไม่สบายตัวสารแซนโทนก็จะช่วยไปบรรเทาอาการเจ็บหรืออาการปวดกล้ามเนื้อของเราได้นะคะที่สำคัญก็จะเพิ่มความดันในเลือดด้วยไปขยายหลอดเลือดทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดทำงานได้ดีก็จะส่งผลต่อร่างกายที่มีสุขภาพที่ดีค่ะเพราะว่าเลือดในร่างกายได้ทำงานอย่างถูกต้องได้ไหลเวียนก็จะช่วยลดอาการมือเท้าชาได้ด้วยเพราะว่าอาการนี้ส่งผลมาจากการที่เลือดไหลเวียนไม่ดีแต่ถ้าเราทานน้ำมังคุดแซนบุรีมีสารแซนโทนด้านในก็จะช่วยไปขยายหลอดเลือดเพิ่มความดันในเลือดทำให้การไหลเวียนเลือดของเราเป็นปกติค่ะพูดถึงสารแซนโทนเราจะต้องสกัดจากเปลือกมังคุดหลายลูกเลยนะคะเราถึงจะได้ปริมาณที่มากพอหรือเพียงพอกับเราดังนั้นสารแซนโทนจึงมีราคาค่อนข้างที่จะสูงในท้องตลาดแต่ว่าวันนี้สาวร่าพาขวัญมีผลิตภัณฑ์ที่มาแนะนำก็คือน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% แปลว่าพ่อแม่จะได้สารแซนโทน 100% เลยค่ะเพราะว่าน้ำมังคุดแซนบุรีไม่ผสมสารใดเลยไม่ใส่น้ำตาลและก็ไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะคะน้ำมังคุดแซนบุรีของเราเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกค่ะสกัดจากธรรมชาติพ่อแม่ท่านใดที่มีอาการถ่ายไม่ดีหรือเจ็บตามกล้ามเนื้อปวดแข้งปวดขาน้ำมังคุดแซนบุรีก็จะช่วยได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นแซนโทนเขาจะช่วยยับยั้งช่วยบรรเทาอาการอักเสบด้านในของเราได้ค่ะอยากให้พ่อแม่ลองเปิดใจลองทานดูนะคะลองมาเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติจะได้ปลอดภัยกับสุขภาพของเราค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของเรา ทานวันละ1แก้วหรือ30ซีซีทานทุกวันทานแล้วอย่าลืมทานน้ำตามด้วยนะคะที่สำคัญเปิดขวดแล้วอย่าลืมแช่ตู้เย็นสาวลาพาขวัญย้ำอีกครั้งเลยน้ำมังคุดแซนบุรีไม่มีสารกันบูดนะคะน้ำมังคุดแซนบุรีนะคะราคาเพียง1ขวด360บาทแต่ว่าวันนี้สาวล่าพาขวัญมีโปรโมชั่นมาให้พ่อแม่ซื้อ3ขวด 1,000 บาทแถมฟรียาหม่อง3กระปุกนะคะอยากจะให้พ่อแม่ๆทานเป็นชุดทานต่อเนื่อง3ขวดเพื่อการเห็นผลที่ชัดเจนค่ะลองดูค่ะพ่อแม่ๆสำหรับช่วงนี้เรามาเริ่มต้นชั่วโมงด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญพ่อแม่ๆรับฟังได้เลยค่ะ
1: น้ำมังคุดตราซานบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราซานบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยน้ำมังคุดตราซานบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
2: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928175 89
3: เดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องเด็กถูกแทงตายแล้วมาเกิดใหม่แผ่นดินอีสานกับความแห้งแล้งร้อนเข็นมันเหมือนกับเป็นเงาซึ่งกันและกันมาตั้งแต่บรรพกาลเช่นเดียวกับชาวอีสานส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนสนิทกับความยากจนชนิดแยกกันไม่ออกปีไหนแล้งหนักความกันดารแผ่ขยายไกลกว้างออกไปชาวอีสานหนุ่มสาวก็จะเดินทางออกไปจากถิ่นที่อยู่ตระเวนหางานทำไปทั่วทุกทิศทุกจังหวัดเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวของตัวนายม่านนามสกุลพุภูเขียวเป็นหนุ่มลูกอีสานขนานแท้พ่อแม่ปู่ย่าตายายสืบทอดสายเลือดมาจากที่ราบสูงตั้งแต่บรรพบุรุษเขาเกิดที่หมู่บ้านคำประกอบตำบลคำประกอบอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีอาชีพของนายม่านคือทำนาแต่ว่าทำนาไม่ได้ผลเหลือข้าวแทบจะไม่พอกินเขาก็เลยตัดสินใจเดินทางออกจากหมู่บ้านตระเวนหางานทำเช่นเดียวกับเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งหลายนายม่านมารับจ้างเป็นลูกจ้างทำนาที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์เขาเป็นคนขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้ประกอบกับเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์พยายามใช้จ่ายน้อยเท่าที่จำเป็นจริงๆถึงจะมีเงินเก็บออมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกระทั่งเปลี่ยนฐานะจากลูกจ้างทำนามาเช่านาทำเองต่อมาได้เกิดรักใคร่ชอบพอกับสาวสีนวลจนได้แต่งงานกันในเดือน6พอถึงเดือน7นางสีนวลก็ตั้งครรภ์มาจนครบถ้วนทศมาศก็คลอดบุตรคนแรกออกมาเป็นผู้ชายนายม่านก็ตั้งชื่อลูกชายคนโตว่าจำรัดจำรัดเติบโตจนอายุครบเกณฑ์ต้องเข้าเรียนหนังสือเขาก็เริ่มต้นการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลวัดหัวถนนจนจบชั้นป.4ก็ออกจากโรงเรียนมาช่วยพ่อแม่ทำนาจำรัดมีน้องผู้ชายผู้หญิงร่วมท้องอีก3คนคือสวัสดิ์อันนี้เจ็บป่วยแล้วเสียชีวิตไปแล้วก็สะอาดเป็นผู้หญิงแล้วก็สมจิตน้องสุดท้องเป็นผู้ชายขณะเดียวกันฐานะของนายม่านก็มีหลักฐานเป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเขาสามารถเก็บออมเงินซื้อที่นาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองถึง50ไร่เมื่อจำรัดอายุได้18ปีนายม่านก็พาลูกชายไปรับหมายเกณฑ์ทหารที่อำเภอเป็นที่เรียบร้อยและจำรัดบอกกับพ่อว่าเขาอยากจะบวชในพระศาสนาก่อนจะไปรับการคัดเลือกเป็นทหารเกณฑ์รับใช้ชาติตามหน้าที่ของลูกผู้ชายชาวไทยทุกคนวันที่7เมษายนพ.ศ.2497มีงานบวชที่วัดหัวถนนเหนืองานบวชในชนบทภาคกลางจะมีงานมหรสพฉลองให้คนที่มาร่วมงานบุญตลอดจนชาวบ้านละแวกนั้นได้รับความสนุกรื่นเริงไปด้วยหนุ่มๆจะพากันไปเที่ยวเพราะว่าสาวๆในหมู่บ้านนี่ก็จะมาช่วยงานบวชงานบุญเช่นเดียวกันงานประเพณีนิยมเช่นนี้จึงเท่ากับเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบปะกันอย่างเปิดเผยจำรัดก็ขออนุญาตไปงานบวชที่วัดหัวถนนเหนือ นายม่านก็บอกให้ไปได้เพราะเห็นว่าลูกชายโตเป็นหนุ่มพอสมควรแล้วค่ำวันนั้นจำรัดก็แต่งตัวสะอาดเอี่ยมตามนิสัยขี้โอของเขาสวมเสื้อขาวกางเกงขาสั้นสีกะกีใส่สร้อยทองหนัก3บาทผูกนาฬิกาข้อมือสวมแหวนทองและนาคอย่างระวงลงจากเรือนไปด้วยกิริยาท่าทางรื่นเริงคืนนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาที่บ้านนายม่านแล้วแจ้งให้นายม่านทราบว่าจำรัดลูกชายถูกคนร้ายฆ่าตายเสียแล้วเพื่อชิงทรัพย์สถานที่เสียชีวิตตรงบริเวณแนวกอไผ่ข้างทางเดินใกล้กับศาลเจ้าคนร้ายใช้มีดปลายแหลมแทงที่กลางหลังใต้คอลงมา1แผลแล้วก็ที่ท้อง1แผลข่าวร้ายนี้ทำให้นางศรีนวลและน้องๆของจำรัดนี่เศร้าโศกเสียใจฟูมไฟแทบคุมสติไม่อยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจและอำเภอได้มาชันสูตรพลิกศพจำรัดตามระเบียบราชการแล้วก็มอบศพให้ครอบครัวนำไปประกอบพิธีตามประเพณีนายม่านผู้เป็นพ่อก็นำศพจำรัดไปที่วัดหัวถนนเหนือแล้วก็จัดการเผาในเย็นวันนั้นเลยจากนั้นก็ทำบุญ7วันแล้วก็100วันให้กับลูกชายครบถ้วนคดีฆ่าชิงทรัพย์นายจำรัดผู้ภูเขียวอายุ19ปีตำรวจและอำเภอสืบสวนสอบสวนได้ความว่ามีนายแบนกับนายมาซึ่งรู้จักจำรัดดีไปเที่ยวงานบวชเหมือนกันได้ชวนจำรัดไปเที่ยวงานบวชอีกงานหนึ่งจำรัดก็ไปขณะเดินไปด้วยกันจำรัดขอตัวเข้าปัสสาวะที่ต้นตะโกนายแบนกับนายมาจึงฉวยโอกาสรุมแทงจำรัดด้วยมีดปลายแหลมจนกระทั่งเสียชีวิตจากนั้นทั้งสองก็ปลดทรัพย์สินมีค่าในตัวผู้ตายจนเกลี้ยงก่อนที่จะหลบหนีไปนายม่านพ่อของจำรัดเล่าให้ตำรวจฟังว่านายมาเป็นคนอยู่แถวหัวถนนเหนือนี่เองเคยมาเป็นลูกจ้างทำไร่ข้าวโพดอยู่ด้วยปีกว่าแต่นายมาประพฤติตัวไม่ดีนายม่านก็เลยไล่ออกคิดว่านายมาคงจะโกรธแค้นอาฆาตเขาถึงได้มาลวงลูกชายไปฆ่าต่อมาตำรวจจับนายมาได้เพียงคนเดียวส่วนนายแบนหนีหายสาบสูญไปนายมาถูกส่งฟ้องศาลนายมาให้การว่าคนแทงจำรัดก่อนคือนายแบนเมื่อจำรัดเสียชีวิตแล้วนายแบนได้บังคับให้เขาแทงซ้ำจะได้มีความผิดด้วยกันแต่พยานหลักฐานและพยานบุคคลไม่มีมาประกอบคดีแน่นหนาเท่าที่ควรศาลจึงพิพากษาให้ปล่อยตัวนายมาไปหลังจากถูกจับกุมคุมขังไป3เดือนทีนี้พูดถึงนายอมรพรมศิลป์เป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดแรงตำบลดอนคาอำเภอตะโกจังหวัดนครสวรรค์มีภรรยาชื่อสวัยอยู่หมู่1ตำบลดอนคาอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ครูอมรและนางสวัยมีบุตรด้วยกัน8คนเป็นผู้หญิง5คนเสียชีวิตไป2คนต่อมานางสวัยตั้งครรภ์บุตรคนที่9แล้วก็คลอดบุตรออกมาเป็นผู้ชายเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พ.ศ.2505เวลา 3:22 นตั้งชื่อให้ว่าบงกตเมื่อเด็กชายบงกตเจริญวัยจนอายุได้2ขวบกว่าก็เริ่มพูดได้ชัดถ้อยชัดคำก็เริ่มแสดงความประหลาดใจให้กับพ่อแม่นั่นคือเขาจะร้องไห้โยเยแล้วก็พร่ำบอกแต่ว่าจะไปหาพ่อแม่ที่บ้านหัวถนนครูอมรและนางสวัยก็อธิบายว่าตัวเขาสองคนนี่แหละคือพ่อแม่เด็กกลับเถียงว่าไม่ใช่พ่อแม่ของเขาเจ้าหนูบงกตจะพูดอย่างนี้พร้อมกับร้องไห้ไปด้วยเสมอทำให้นางสวัยผู้เป็นแม่โมโหหลายครั้งบางครั้งถึงกับลงไม้ลงมือตีเอวด้วยไม้ก็เคยมีเวลาล่วงเลยไปอีกหลายเดือนเด็กชายบงกตอายุครบ3ขวบพูดชัดขึ้นพูดคล่องขึ้นเมื่อไปเล่นกับคนข้างบ้านเด็กก็บอกย้ำกับคนข้างบ้านว่าเขาไม่ใช่ลูกครูอมรกับนางสวัยเขาเป็นลูกนายม่านกับนางศรีนวลนามสกุลผู้ภูเขียวเขาชื่อจำรัดบ้านอยู่หมู่2ตำบลหัวถนนเขาถูกแทงตายเขาคิดถึงพ่อแม่เหลือเกินขอให้ช่วยพาไปหาพ่อแม่จริงๆด้วยเถอะเด็กพูดชัดถ้อยชัดคำและร้องไห้รำพันอย่างจริงจังก็ทำให้คนข้างบ้านนำความมาเล่าให้ครูอมรกับนางสวัยฟังคราวนี้ครูอมรกับนางสวัยก็ชักเอะใจจึงสอบถามเด็กชายบงกตอีกหลายครั้งเด็กก็ยืนยันว่าเขาชื่อจำรัดไม่ใช่ชื่อบงกตเช่นที่พ่อแม่ตั้งให้เขาอยู่ที่ตำบลหัวถนนถูกแทงตายข้างๆศาลเจ้าคนแทงนะเขารู้จักชื่อนายแบนกับนายมาพอมันฆ่าเขาแล้วก็เอาสร้อยเอาแหวนเอานาฬิกาข้อมือไปหมดเด็กชายบงกตมีความผิดแปลกอย่างน่าประหลาดมาตั้งแต่ตัวน้อยนั่นก็คือเขาชอบกินปลาร้าทั้งที่พ่อแม่และพี่ๆไม่ชอบเนื่องจากเป็นชาวภาคกลางและชาวบ้านในตำบลดอนคาทั้งหมดเป็นคนภาคกลางทุกครอบครัวไม่มีครอบครัวอีสานอยู่อาศัยในพื้นที่เขตนี้แม้แต่คนเดียวพ่อแม่คือครูอมรกับนางสวัยก็พูดภาษาอีสานไม่ได้ แต่เด็กชายบงกตกลับพูดภาษาอีสานได้อย่างชัดเจนคล่องแคล่วออกสำเนียงถูกต้องเช่นเดียวกับชาวอีสานพูดโดยที่เด็กไม่เคยพบปะพูดคุยกับชาวอีสานคนใดเลยตั้งแต่เกิดดังนั้นจึงไม่ใช่การจดจำแบบอย่างหรือว่าเรียนแบบสำเนียงภาษาพูดทุกกรณี
0: พักสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ทานน้ำมังกุตราแซมบุรีที่จะมาเล่าสู่ให้ทุกท่านได้ฟังว่าประสบการณ์ที่ได้เริ่มทานเนี่ยเป็นยังไงในช่วงนี้ค่ะช่วงเยี่ยมยามถามข่าวเชิญรับฟังค่ะ
4: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำ

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีครับคุณแม
2: ่
1: ครับวันนี้ผมมาเยี่ยมยามทางสาวผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดครับวันนี้ผมอยู่ที่ชัยภูมินี่อำเภออย่างเนี้ย
2: อำเภอเศรษฐทิพ
1: ย์เศรษฐทิพย์เนาะ
2: จ้ะตำบลปงนก
1: ครับอ๋อคุณแม่ชื่อไหนครับแม่
2: เนี่ยวัน
1: เนี่ยวันนามสกุล
2: ภูแสนกา
1: ครับ
2: ทางบ้านเลขที่46
1: ครับ46เนาะ
2: จ้ะ
1: เป็นยังไงครับไอ้ก่อนที่จะมาดื่มไหนน้ำมังคุดเนี่ยมีปัญหาสุขภาพอะไรเนี่ยครับ
2: ปวดขาแล้วปวดน้ำเนียน้ำตูแล้วก็ตามัวตาหยังจังเสียเฮ็ดงานกับแม่หอบ
1: ครับ
2: จ้ะก็เลยได้ยินเพิ่นเว้าในวิทยุล่ะ
1: ครับ
2: ก็เลยสั่งม้าทีแรกสั่งม้า3ขวด
1: ครับ
2: ปัจจุบันนี้ทีหลังก็สั่งม้าอีกโหลนึง
1: ครับช่วงที่กินนี่มันเริ่มดีขึ้นขวดใดแม่ที่ว่าอาการที่ว่านั่นน่ะ
2: ขวดที่2
1: ขวดที่2เนาะ
2: จ้ะ
1: ครับมันรู้สึกดีขึ้นได้ไดครับ
2: มันทีแรกมันซ้านะน้ำตูน้ำตนปวดขานี่พอกินแล้วเฮาก็กินน้ำหลายๆแล้ววันนี้เฮาก็ซ้อมเบิ่งจากของยางไปเอ๊ะมันคือแบบมันบ่ปวดบ่ซาบ่หยังนะ
1: ครับ
2: ก็เลยดีขึ้นแล้วก็บอกลูกบอกลูกลูกก็ซื้อลูกก็เอาน้ำอันสั่งมาโหลนึงลูกก็มาเอายุคเครื่องนึงเอา6ขวดเนี่ยก็กิน6ขวดแล้วเขาก็มาเอาน้ำแม่อีก
1: เรียกลูกเลยครับเป็นไงครับอาการดีขึ้นได้แน่บ
2: ่ลูกลูกเคยก็ให้สั่งให้บ่หัน3ขวดแม่นบ
1: ่ครับๆ
2: บัดที่นี่ก็เลยถามบอกอันปุ้ยหนูเป็นจังได๋ลูกมันก็ว่าดีขึ้นนะแม
1: ่น้ำน้ำมังคุดนี่เนาะ
2: จ้า
1: ไปมังคุดเนี่ยครับ
2: มันบอกว่าย่างไปจังสี่ไอ้เกือบนะออกไปทั้งหน้าน่ะ
1: มัน
2: ซาดละก
1: ็
2: เกือบไปทั้งหน้าน่ะบ่ฮู
1: ้บ่รู้สึก
2: จ้า
1: ตินข้าวซะ
2: จ้า
1: แบบ
2: แขนกะยกบ่ขึ้นพอกินหมดไปกวดนึงก็บ่ทันรู้ดีพอพันใดดอกพอกวดสองนี
1: ่ครับ
2: ไปโยนมันขึ้นรถได้เลย
1: ครับมีอันนั้นไปทำงานได
2: ้จ้า
1: ครับซาแขนซาขาเนาะ
2: จ้า
1: ครับอาการดีขึ้นครับมือไปกินน้ำ
2: บัดที่นี่ก็เลยว่าถ้าผมบ่อยู่เมียก็สั่งมาไว้ให้เด้อนี่ก็มาสั่งแบ่งกับลูก
1: ลูก
2: ไปส
1: ุ
2: โขทัยอยู่จ้ะ
1: ครับครับ
2: ก็เลยว่าสั่งไว้ให้ลูก
1: ครับถ้ามีคนสนใจอยากแวะมาถามไหมมาหาแม่มาถามเบิ่งเมนูครับแม่
2: จ้ะ
1: แม่น้ำยินดีให้คุณแม่น้ำเนาะ
2: จ้ะ
1: ครับวันนี้ผมก็ขอบคุณคุณแม่ครับที่ให้วิธีการทานแกท่านผู้ฟังทั้งบ้านครับไม่ได้บอกบุญต่อท่านใดที่สนใจครับแม่มาถามแม่ได้เนาะ
2: จ้าแม่ก็ฟังทุกคืนเนี่ย
1: คุณแม่ครับวันนี้ผมก็กราบขอบคุณหลายๆครับวันนี้ที
2: ่
1: ครับแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ฟัง
2: ท
1: ุ
2: กท่านรักษา
1: ครับฟังขอบคุณครับ
2: ถูกคุณพระรักษาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ครับแข็งแรงครับ
2: สิ่ง
1: ใดคุ้มครองครับครับผม
2: สาธุ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุม4แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่4แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียง อำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
4: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127ห้าแปดเก้า
5: สิ่งที่เด็กชายบงกตมีความผิดแปลกจากทุกคนในครอบครัวอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาชอบกินข้าวเหนียวแบบชาวอีสานส่วนชาวภาคกลางจะกินข้าวเหนียวเป็นของหวานมากกว่าที่จะกินเป็นอาหารหลักเช่นเอาข้าวเหนียวมาทำเป็นข้าวเหนียวน้ำกะทิข้าวเหนียวเปียกหรือว่าทำเป็นขนมแต่เด็กชายบงกตกลับชอบกินข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักคือปั้นจิ้มกับข้าวกินแบบอีสานนับตั้งแต่เด็กชายบงกตบอกว่าเขาคือจำรัดมาเกิดใหม่แล้วก็ขอให้พ่อแม่ในชาตินี้คือครูอมรกับนางสวัยพาไปหาในพ่อแม่ในชาติก่อนเราก็เกือบทุกวันทำให้ครูอมรกับนางสวัยกลุ้มใจอย่างบอกไม่ถูกเพราะว่าครึ่งนึงก็อยากจะเชื่อว่าลูกชายตัวน้อยระลึกชาติได้แต่อีกครึ่งนึงก็คิดว่าอาจจะมีวิญญาณพูดผีปีศาจมาเข้าทรงหรือมาเข้าสิงก็เป็นได้นอกจากพ่อแม่ของเด็กชายบงกตแล้วก็เพื่อนบ้านใกล้เคียงต่างรู้เห็นความผิดประหลาดของเด็กแล้วก็ยังมีช่างตัดผมอีกคนหนึ่งซึ่งแปลกใจจากคำพูดแปลกๆของเด็กชายบงกตนั่นก็คือเมื่อนางสวัยพาเด็กชายบงกตไปตัดผมที่ร้านตัดผมของลุงบัวในตลาดท่าตะโกเขาจะต้องสั่งให้ลุงบัวโกนหนวดโกนคราวให้ด้วยลุงบัวถามว่าทำไมต้องโกนหนวดโกนคราวด้วยล่ะเด็กชายบงกตก็ตอบว่าเขาเป็นหนุ่มแล้วต้องโกนสิคราวๆเรื่องที่เด็กชายบงกตระลึกชาติได้ว่าชาติก่อนของตนคือนายจำรัดที่ถูกแทงตายกระจายออกไปแบบปากต่อปากกระทั่งในม่านภูเขียวกับนางสีนวลภรรยารู้ข่าวนี้เข้าทั้งสองจึงเดินทางไปพิสูจน์ความจริงด้วยกันที่ตำบลดอนคาในม่านกับนางสีนวลมาถึงบ้านหมู่หนึ่งตำบลดอนคาก็สอบถามชาวบ้านเรื่อยมาว่าบ้านครูอมรอยู่ตรงไหนกระทั่งมาถึงบ้านครูอมรแล้วก็ได้พบกับนางสวัยแม่ของเด็กชายบงกตก่อนจึงแนะนำตัวเองว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็เหตุผลอะไรนางสวัยก็พาสองคนเข้าบ้านเมื่อนายม่านกับนางสีนวลเดินตามนางสวัยเข้าไปในเขตรั้วบ้านเด็กชายบงกตซึ่งวิ่งเล่นอยู่ก็รีบวิ่งเข้ามาหาแล้วก็ไล่สุนัขที่เห่าคนแปลกหน้าเสียงขลมให้ถอยห่างออกไปเด็กชายบงกตเอ่ยปากเรียกนายม่านกับนางสีนวลว่าพ่อกับแม่ทันทีแล้วก็ต่อว่าในม่านกับนางสีนวลว่าไม่มาหาเขาเลยเขาคิดถึงพ่อแม่ตลอดเวลาพูดด้วยภาษาอีสานทำให้ในม่านกับนางสีนวลถึงกับตกตะลึงนางสวัยให้ทุกคนเข้าไปในบ้านในม่านก็เริ่มต้นสอบถามเด็กชายบงกตเพื่อพิสูจน์ว่าเขาเป็นลูกชายของตัวคือนายจำรัดที่ตายไปแล้วจริงหรือเปล่าในม่านถามเรื่องสีของรถจักรยานเด็กก็ตอบถูกถามถึงมีดพกเด็กก็บอกว่าเอาเสียบข้างขวาไว้ขอให้เก็บไว้ด้วยซึ่งก็เป็นความจริงในม่านถามต่อไปอีกหลายอย่างหลายข้อปรากฏว่าเด็กชายบงกตตอบได้ถูกต้องไม่ติดขัดแม้แต่ข้อเดียวเช่นถามว่าทำไมเขาถึงตีน้องบ่อยๆเขาก็บอกว่าน้องดื้อแล้วก็ขี้เกียจ ช้ให้ทำงานก็ชอบเถียง

ประโยคนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครได้ยินเพราะว่านายม่านพูดกับจำหลัดลูกชายเพียง2-2ดังนั้นเมื่อเด็กชายบงกตพูดอย่างนั้นทั้งสองก็แน่ใจว่าเด็กชายบงกตคือจำหลัดลูกชายของตัวที่ถูกคนร้ายแทงตายโดยไม่ผิดพลาดแน่ๆเรื่องเด็กชายบงกตพรหมศิลป์รำลึกชาติได้นี้ไม่เพียงแต่รู้กันในวงแคบๆข่าวนี้แพร่ออกไปถึงหนังสือพิมพ์ไรวันผู้สื่อข่าวก็มาสัมภาษณ์เด็กชายบงกตแล้วก็เสนอรายละเอียดเพิ่มเติมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์กับเด็กชายบงกตไปเยี่ยมนายม่านกับนางศรีนวลที่บ้านหัวถนนอำเภอท่าตะโกขณะที่ทั้งหมดกำลังสนทนากันอยู่นางสะอาดซึ่งเป็นน้องสาวของจำรัดได้มาเยี่ยมพ่อกับแม่พอดีสะอาดมีครอบครัวแล้วมีลูกคนหนึ่งก็เลยอุ้มลูกกระเตงมาด้วยเด็กชายบงกตเห็นน้องสาวก็ทักทายอย่างสนิทสนมและเมื่อเห็นลูกของนางสะอาดมอมแมมเพราะปล่อยให้เล่นคลุกฝุ่นมาเขาก็บอกนางสะอาดเป็นภาษาอีสานให้เอาลูกไปอาบน้ำเสียเนื้อตัวสกปรกเหลือเกินซึ่งเด็กอายุ3 ขวบไม่น่าจะพูดเหมือนผู้ใหญ่เช่นนี้ได้ผู้สื่อข่าวก็ต่างแปลกใจไปตามๆกันตลอดเวลาที่เด็กชายบงกตพูดกันในม่านและนางศรีนวลเขาจะพูดด้วยภาษาอีสานผู้สื่อข่าวก็ซักถามเรื่องราวต่างๆให้เขาตอบเป็นภาษาอีสานซึ่งเขาก็ตอบด้วยภาษาอีสานไม่ผิดพลาดเช่นเดียวกันผู้สื่อข่าวถามว่าใครฆ่าหนูตายเด็กชายบงกตก็มองหน้าคนถามแล้วก็ตอบอย่างฉุนบอกไอ้แบนกับไอ้มาน่ะสิมันมาข้างหลังแล้วแทงตรงพุงเนี่ยเอามือชี้ที่ท้องทำท่าทะมัดทะแมงพร้อมกับแสดงท่าถูกฆาตกรล็อกคอแล้วแทงที่ท้องผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกว่าเมื่อถูกแทงตายไปแล้วทำไมไม่ไปบอกตำรวจเด็กชายบงกตก็บอกว่าเขาหลับไปไม่รู้เรื่องอะรู้แต่ว่าอยู่เฉยๆไม่รู้สึกหิวอะไรเลยเมื่อถามว่าอยู่อย่างไรเด็กชายก็บอกว่าอยู่คนเดียวตรงบริเวณที่ถูกฆ่าตายจะไปบ้านไปหาพ่อแม่ก็ไปไม่ถูกก็วนเวียนอยู่ที่นั่นกระทั่งพบพ่อก็คือครูอมรกลับจากประชุมครูผ่านมาเขาก็เลยโดดเกาะท้ายรถของพ่อตามมาด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าแล้วมาอยู่กับแม่ใหม่เมื่อไหร่เด็กชายบงกตก็พูดบอกว่าถามไม่เข้าเรื่องพอสักทีเถอะแล้วก็ไม่เอาใจใส่กับผู้สื่อข่าวอีกหันไปเล่นกับเพื่อนเด็กด้วยกันก่อนจำรัดจะถึงแก่ความตายในเขารักใคร่ชอบพอกับสาวรุ่นคนหนึ่งชื่อเทียนนามสกุลบุญสิมซึ่งนายผินบุญสิมบิดาของสาวเทียนยืนยันว่าหนุ่มสาวคู่นี้ชอบพอกันจริงๆหลังจากจำรัดเสียชีวิตหลายปีสาวเทียนก็เลยแต่งงานกับหนุ่มคนหนึ่งเมื่อจำรัดเกิดใหม่เป็นเด็กชายบงกตเขาก็ยังมีจิตใจผูกพันกับสาวเทียนอยู่เช่นเดิมเมื่อเด็กชายบงกตไปเยี่ยมพ่อแม่ชาติก่อนคือในม่านกับนางศรีนวลนางเทียนซึ่งอยู่บ้านใกล้ๆก็รีบมาดูเด็กชายบงกตก็มองหน้านางเทียนคู่รักเก่าแล้วก็เมินไปเสียไม่ยอมพูดด้วยมีคนถามเด็กชายบงกตว่าทำไมไม่พูดจาทักทายนางเทียนล่ะเด็กก็ตอบพ่วนๆว่าอีเทียนมีผัวแล้วอีเทียนบ่ดีข้อที่น่าสังเกตสำหรับการมาเกิดใหม่ของจำรัดโดยเกิดเป็นเด็กชายบงกตก็คือในอดีตชาติของเขาซึ่งเป็นหนุ่มจำรัดนั้นเขามีจิตใจมุ่งมั่นปรารถนาอยากจะบวชเป็นพระภิกษุอย่างแรงกล้าเคยบอกพ่อว่าอยากจะบวชตั้งแต่อายุ 15-16 ปีมาแล้วแต่พ่อแม่ไม่พร้อมจะจัดงานบวชให้ก็ขอผัดผ่อนเลื่อนมาเรื่อยๆจนกระทั่งต้องจบชีวิตลงอย่างน่าอนาถเมื่อเกิดใหม่เป็นเด็กชายตัวน้อยๆเด็กชายบงกตมีสายใยแห่งจิตใจใฝ่บุญสืบต่อมาจากชาติก่อนอยู่อีกเพราะว่าเด็กมักจะพูดปรารภกับพ่อแม่ชาติปัจจุบันเสมอว่าอยากจะบวชเป็นพระบางครั้งก็เล่นเป็นพระโดยเอาผ้ามาคลุมตัวแล้วก็บอกกับแม่ว่าตอนนี้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะบวชเป็นพระแล้วนะแล้วแสดงให้เห็นว่าจิตใจในฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาไม่เปลี่ยนแปลงและที่น่าสังเกตอีกข้อนึงก็คือว่าจำรัดมาเกิดในครอบครัวที่ดีกว่าเดิมโดยประเมินเอาจากฐานะของครูอมรและนางสวัยที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีกว่าครอบครัวในม่านและนางศรีนวลมากพอสมควรทีเดียวนี่คือบุคคลระลึกชาติได้อีกคนหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนเราตายแล้วต้องเกิดครับชีวิตต้องเวียนว่ายในวัฏฏะสงสารไม่มีที่สิ้นสุด

เจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านะบ่าวแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือนามังกุฎตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปิ

0: ินเข้าได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที่22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมะล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีค่ะวันนี้ซาร่าพาขวัญ นะคะอยู่กับคุณพ่อชื่ออะไรคะ
3: ใช่แสนจัน
2: บ้านอะไรคะพ่อตอนนี้เราอย
3: ู่นาโพ
2: บ้านนาโพตำบล
3: คอนสวรรค์
2: ตำบลคอนสวรรค์อำเภอวานอนนะค่ะก่อนที่พ่อจะมาทานน้ำมังคุดนี่พ่อมีอาการเป็นยังไงบ้างคะถึงได้มาทาน
3: ที่แรกครับ
2: จ้าพ่อ
3: พ่อเราทงว่าเป็นโรคเก้า
2: จ้าจ้าม
3: าดีนะช่างถ้าควันไปตัวแรกก็มากินไข้เนี่ยกินเขาแซ่บใครจะสบายอยู่บัดชุดที่สอง
2: ค่ะ
3: บัดที่สี่พ่อแหลมบัดที่ห้าอ้าวโดดมาข้างนี่โดดมาข้างนี่อีก
2: ปวด
3: โดดไปโดนบ้านนะ
2: จ้าพ่อแล้วพอหลังจากนั้นมันเป็นยังไงบ้างคะ
3: ยังเป็นนี่แหละ
2: อย่างนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู
3: ่
2: แต่ว่ามันปวดเท่าเดิมไหมครับพ่อ
3: บ
2: ่
3: มันจะโดดความกัน
2: จ้าอ๋อสลับกันเป็นค่ะ
3: บางเสียเมื่อยุคานี
2: ้
3: เมื่อยมากยุคานี้บ้าน
2: จ้า
3: โดดความ
2: ค่ะพ่อ
3: เอาว่ะว่าร่องมือกันนะ
2: จ้าพ่อแล้วพ่อเป็นไข้เป็นอะไรเหมือนคนอื่นไหมคะ
3: อ๋อห้อนโตอยู
2: ่อ๋อออกร้อนจะเจอแต่ว่าเรายังไม่เป็นไข้เนาะค่ะลูกนะเห็นในประวัติพ่อสั่งน้ำมังคุดจ้ะลูกก็เลยอยากมาเยี่ยม
3: เออเนี่ยจะที่สาม
2: ค่ะพ่อ
3: ย่างหย่อนจะกินในมือ
2: นวันนี้จ้ะค่ะ
3: หมดก้อนก็ว่ามาไหวเติมอยู
2: ่ค่ะ
3: ทางมือหนึ่งมือสองสอดแล้ว
2: จ้าพ่อ
3: วันแรกก็สามหมื่นฝน
2: โอ้แล้วแต่รอบเนาะพ่อเนาะจ้า
3: สามหมื่นสอนมากยังว่าโทษสร้างมือเศร้า
2: จ้า
3: ไปแล้วมือนี่ว่า
2: ลูกนอนอยู่สว่างค่ะลูกก็มาเยี่ยมพ่อแม่เหมือนกันก็เลยได้มาหาพ่อเองค่ะ
3: ว่าสิกินยังหวัดพอแล้วสามขวดได้สี่ขวดพอแล้ว
2: ค่ะพ่อเรากินแล้วเราอันนี้เนาะเราถูกกับเราเน
3: า
2: ะจ้าพ่ออันนี้ลูกให้พ่อนะคะเป็นเสื้อค่ะเอาไว้ใส่ทำงานแล้วก็อันนี้ลูกให้1ขวดนะคะพ
3: ่อหมดว่าหนอ3เดือนเตียต้น
2: จ้ะ
3: ได้แล้ว
2: ค่ะก็เลยถ้าลูกได้มาเองมาได้สัมภาษณ์พ่อก็จะให้แบบนี้แหละค่ะพ่ออันนี้ให้พ่อไว้เพราะว่าลูกเห็นประวัติพ่อสั่งลูกเยอะค่ะมีลูกคอยพ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะทานน้ำมังคุดตลอดนะพ่อนะ
3: อาจารย์ละครับใ
2: ช่ค่ะ
3: เมื่อนตั้งมันมาเจ้าก็หวนไหวแต่มัน
2: ลูกอยู่ตรงนี้พอดี
3: สิบวัดมือนี่แหละ
2: ค่ะที่หกค่ะ
3: ว่าสี่ขวดแรกจะเกี้ยนไปงานมาขวางขวดที่ห้าอ้าวว่าเป็นนางว่า
2: โตจ้ะขอบคุณค่ะพ่อวันนี้ขอบคุณพ่อมากมากเลยนะคะขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะ
3: มาจะออกไปหน้าก็จะไกลบวช
2: นี่ถ้าลูกได้มาอีกลูกก็จะมาหาพ่อเองนะ
3: ค่
2: ะขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณค่ะ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่ง ฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
4: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
5: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127ห้าแปดเก้า
6: วันหนึ่งเพื่อนคุณเบิร์ตโทรมาให้ไปงานศพของพ่อเข้าที่วัดแถวแถวเทเวศคุณเบิร์ตก็ไปร่วมงานศพพร้อมกับเพื่อนเพื่อนกลุ่มหนึ่งจนกระทั่งฟังพระสวดเสร็จแขกก็ทยอยกลับแต่ว่าคุณเบิร์ตกับเพื่อนเพื่อนก็ยังคงนั่งคุยกับเพื่อนที่เป็นลูกคนตายสักพักระหว่างนั้นฝนก็ตกลงมาระหว่างที่นั่งรอฝนหยุดอยู่นั้นกลุ่มเพื่อนคุณเบิร์ตก็เกิดความคะนองมีคนหนึ่งชื่อเอกพูดทำนองเล่นๆว่าเอองานนี้ไม่ค่อยดีเลยเนาะเลี้ยงแค่เอแคร์ถ้าเป็นงานศพเรานะเราจะเลี้ยง S&P เลยหลังจากนั้นก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งมองไปเห็นกระดานหน้าศาลาคือกระดานที่ไว้ใช้เขียนชื่อคนตายเวลาใครเป็นเจ้าภาพคือกระดานพวกเนี้ยแทบทุกวัดเนี่ยจะไม่มีใครทิ้งช็อกเอาไว้เลยไม่มีแม้แต่เศษที่ตกตามพื้นเวลาเขียนก็มักจะให้เจ้าหน้าที่ของวัดเท่านั้นเป็นคนเขียนแล้วก็มักจะเก็บช็อกไว้อย่างมิดชิดแต่ว่าเพื่อนของคุณเบิร์ตคนหนึ่งวิ่งหายไปสักพักแล้วไปหาช็อกได้มาจากไหนไม่รู้แล้วก็เอามาเขียนเล่นเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงของคนชื่อเอกแทนที่คนชื่อเอกนี่จะโกรธก็กลับบอกเฮ้ยมึงเขียนนามสกุลกูผิดจริงๆมันต้องแบบนี้เสร็จแล้วก็ไปแก้ชื่อให้ถูกด้วยการลบตัวกรันด้วยความคะนองที่ยังไม่จบเพื่อนคนนั้นก็เลยเขียนทั้งวันตายวันเผาในเอกก็ให้ความร่วมมือด้วยความสนุกสนานเล่นตอบโอ้วันนี้ไม่เอาอะตายวันนี้ไม่เอาเดี๋ยวคนมาน้อยตายวันนี้ดีกว่าเสร็จแล้วก็มาดูปฏิทินแล้วบอกเอาวันนี้ดีกว่าวันที่14สิงหาแล้วอีก7วันก็เผาตรงกับวันที่20พอดีเลยก็ดูปฏิทินเรียบร้อยก็ไม่มีใครคิดอะไรต่างก็คิดกันว่าเป็นเรื่องขำๆแล้วก็ได้เขียนตามที่เอกบอกจนครบมีทั้งชื่อนามสกุลวันตายวันเผาครบถ้วนหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ผ่านไป หลายวันคนชื่อเอกก็โทรมาหาคุณเบิร์ตเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงนี้เขาเหนื่อยเหลือเกินนอนไม่ค่อยหลับเลยแล้วก็ฝันแปลกๆบ่อยมากเขาจะฝันทำนองว่าจะมีคนมาพาเขาไปที่ไหนไม่รู้คล้ายๆกับวัดที่เคยไปงานศพพ่อเพื่อนนี่แหละเขาก็บอกว่าเขาเดินตามคนคนนั้นไปเจอคนมากมายเข้าไปพูดด้วยก็ไม่มีใครคุยกับเขาสักคนเอกบอกว่าฝันทำนองนี้หลายครั้งเบิร์ตก็บอกว่าคงจะทำงานเหนื่อยวันนี้ให้มานอนที่บ้านเดี๋ยวจะเปิดแอร์ให้นอนตอนกลางคืนเอกก็มานอนแล้วตอนเช้าเอกก็ปลุกคุณเบิร์ตตั้งแต่หกโมงเช้าทั้งที่ธรรมดาแล้วเอกเป็นคนขี้เศร้าแล้วก็ตื่นสายมากเอกเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่นอนหลับรู้สึกเหมือนฝันว่ามีคนมาลากเขาออกจากเตียงไปที่เดิมอะแล้วก็เหมือนเดิมคือคุยกับใครก็ไม่มีใครคุยด้วยคราวนี้เขาบอกว่าเขารู้สึกไม่ดีเลยอะนะก็เลยวิ่งหนีคนที่พาเขาไปจนกระทั่งตื่นในระหว่างที่เล่าคุณเบิร์ตก็ถามว่าแขนไปโดนอะไรมาเพราะว่าเหลือไปเห็นแผลที่แขนเอกก็บอกว่าล้มตอนที่วิ่งหนีมานี่แหละแล้วตอนวิ่งมาก็ใส่รองเท้าสีแดงของแฟนคุณเบิร์ตที่อยู่หน้าห้องไปด้วยวิ่งจนรองเท้าขาดคุณเบิร์ตก็ยังไม่คิดอะไรก็นึกว่าเอกคงจะเพลียอยู่มาวันนึงกลุ่มเพื่อนคุณเบิร์ตก็ไปเที่ยวกันแถวแถวราชดาซึ่งในกลุ่มนั้นก็มีเอกอยู่ด้วยซึ่งก็ได้ตกลงกันระหว่างเบิร์ตกับเอกแล้วว่าคืนนี้เอกจะขับรถให้แล้วก็จะไปนอนที่บ้านเบิร์ตเพราะว่าเอกจะเป็นคนที่ไม่ค่อยดื่มก็จะทำหน้าที่เป็นคนขับให้ระหว่างทางขากลับเบิร์ตก็สังเกตว่าเอกเหมือนคนที่เหนื่อยมากๆทั้งที่เวลาอยู่กับเพื่อนเอกจะเป็นคนที่เฮฮามากเสร็จแล้วเอกก็บอกว่าวันนี้เขาจะไปนอนกับแฟนดีกว่าเพราะเขารู้สึกไม่ค่อยดีเบิร์ตก็ไม่ได้ว่าอะไรจนถึงประมาณตีสี่ในคืนเดียวกันก็มีโทรศัพท์จากแฟนเอกนะโทรมาหาเบิร์ตมาบอกว่าเอกล้มที่หน้าห้องตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลพระราม9เบิร์ตก็รีบไปทันทีแต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะเอกเสียชีวิตแล้วหมอบอกว่าเอกมีอาการคือปอดแฟบไปข้างเป็นโรคอะไรสักอย่างแต่ที่น่าแปลกก็คือเอกก็ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วที่สำคัญวันนั้นมันเป็นวันที่13สิงหาคมก่อนวันที่เขียนในกระดานเพียง1วันแต่ตอนนั้นทุกคนก็ยังไม่คิดอะไรเพราะลืมเรื่องกระดานกันไปหมดแล้วในระหว่างที่ทุกคนกำลังวุ่นวายอยู่กับเรื่องการตายของเอกก็ไม่มีใครนึกถึงเรื่องกระดานที่เคยเขียนเล่นกันเพราะทุกคนต่างลืมไปหมดแล้วเบิร์ตก็กำลังติดต่อกับญาติของเอกเพราะว่าตอนนี้พ่อแม่ของเอกอยู่ที่ออสเตรเลียกันหมดเบิร์ตนึกขึ้นมาได้ว่าเอกมีป้าอยู่คนหนึ่งแถวแถวลาดพร้าวเบิร์ตก็ติดต่อไปในระหว่างนั้นเบิร์ตก็พยายามติดต่อหาวัดที่จะเอาศพเอกไปตั้งด้วยแต่ที่แปลกก็คือเบิร์ตหาวัดไม่ได้เลยสักวัดเดียววัดแถวห้วยขวางก็ไปดูมาหมดบางวัดเบิร์ตก็สนิทกับเจ้าอาวาสแต่ก็ยังไม่ได้พระเต็มทุกวัดทุกศาลาเลยในระหว่างที่เบิร์ตกำลังเครียดอยู่ก็มีโทรศัพท์โทรมาจากป้าของเอกบอกว่าหาวัดได้แล้วเพื่อนของป้าเขาหาให้ก็ถามว่าวัดไหนที่ป้าบอกมาก็คือวัดเดียวกันกับพ่อเพื่อนที่ตายไปก็คือวัดนั้นแหละที่ไปเขียนกระดานและที่สำคัญศาลาสวดศพศาลาเดียวกันตอนนี้ทุกคนเริ่มคิดถึงเรื่องกระดานแล้วเพราะอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้เพื่อนทุกคนก็มางานศพของเอกก็ได้มานั่งคุยกันถึงเรื่องของกระดานแล้วก็มีการกำหนดวันเผาของเอกซึ่งก็เป็นวันที่20สิงหาคมปี49จริงๆคือวันที่เอกเป็นคนเขียนกระดานกำหนดเอาไว้ตรงกับที่เขียนไว้เป๊ะเบิร์ตกับเพื่อนๆก็ได้มีการนำดวงของเอกไปดูหมอและแทบทุกที่ที่จะบอกคล้ายๆกันก็คือเอกยังไม่ตายแต่ว่าช่วงนี้จะต้องอยู่อย่างลำบากในระหว่างนั้นเบิร์ตเล่าว่าเอกมาเข้าฝันบ่อยมากบางทีก็มาเข้าฝันให้เพื่อนที่ยืมเงินเอาเงินมาคืนเอากางเกงยีนมาคืนบางทียามที่บริษัทที่เอกทำงานอยู่ก็เห็นเอกทำงานจนดึกทั้งที่เอกเป็นคนเช้าชามเย็นชามคือกลับห้าโมงเป๊ะทุกทีแล้วแฟนเบิร์ตก็ถามว่าเบิร์ตเอารองเท้าสีแดงให้ใครใส่ไปทำไมรองเท้าถึงขาดที่เอกเคยเล่าให้ฟังว่าใส่วิ่งหนีในความฝันเคยมีพระให้ความเห็นเรื่องนี้ว่าเอกอาจจะยังไม่ถึงที่ตายแต่มาเขียนในตัวเองตายแล้วก็เลยยังไม่ได้ไปไหนน่ะต้องชดใช้กรรมให้หมดก่อนถ้าอยากให้เอกไปดีก็ต้องใช้กุศลแรงคือการบวชเบิร์ตกับเพื่อนๆก็รวมตัวกันลาพักร้อนเสร็จแล้วก็บวชให้เอก จนทุกวันนี้ก็มีบ้างที่เอกมาเข้าฝันแต่ก็น้อยกว่าเมื่อก่อนนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังการทำอะไรที่โบราณเขาบอกเป็นสิ่งอัปมงคลหรือว่าอุบาทเนี่ยนะครับอย่าไปอุตริริเล่นเข้าเป็นอันขาดทีเดียวนะครับผลมันจะเกิดอย่างเช่นที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับมีหลายหนหลายรายเหลือเกินของคนที่ชอบทำพิเรนฝ่าฝืนดื้อดึงกับสิ่งที่ชาวบ้านเขาถือสากันแต่ว่าคนประเภทนี้จะคิดว่าตัวเองไม่ถือเป็นไปไม่ได้แล้วก็เห็นเป็นความสนุกสนานแต่มันไม่จบสนุกหรอกครับมันจบอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: วันนี้สาวล่าพาขวัญมีข่าวดีมาแจ้งพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะให้พ่อจ๋าแม่จ๋าเก็บกล่องน้ำมังคุดเอาไว้นะคะเก็บครบ12กล่องจะแถมเสื้อฟรี1ตัวให้พ่อจ๋าแม่จ๋านำกล่องที่เก็บครบ12กล่องมาแลกตามจุดประกาศตามร้านค้าที่สาวล่าพาขวัญประกาศไว้นะคะสะดวกตรงไหนไปที่ร้านนั้นได้เลยส่วนท่านไหนที่โทรมาสั่งกับสาวล่าพาขวัญไม่ต้องกังวลไปว่าไม่ได้ไปซื้อร้านจะแลกยังไงสาวล่าพาขวัญมีข้อมูลไว้อยู่แล้วนะคะท่านไหนที่สั่งครบ12กล่องสาวล่าพาขวัญก็จะส่งเสื้อไปให้เลยจ้า1ตัว
7: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแซนมูรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัสเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซมบุรีสกัดจากผลมังคุด 100%ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซนมูรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
4: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสิกลอดตองไปกับอ้ายบอ
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแบนเดอร์พี่น้อง
8: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายยิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
9: กลับมาได้ตลอดอ้ายสิก่อน แบบบ่ทัน
10: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
11: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
12: บุญบังไฟ
13: พระคุณของแม่อยากแท้เปรียบปาน
14: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาเจอกับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมนะคะวันนี้สาวล่าพาขวัญก็จะมาพูดถึงสรรพคุณของเปลือกมังคุดค่ะว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายของเรายังไงสรรพคุณหลักๆของเปลือกมังคุดเลยก็คือช่วยสมานแผลแก้อาการท้องเสียแก้อาการอักเสบต้านอนุมูลอิสระและชะลอวัยค่ะในเปลือกมังคุดนะคะจะมีสารสำคัญสารหนึ่งชื่อสารแซนโทนสารตัวนี้จะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะลดริ้วรอยแล้วก็ปรับสมดุลภูมิคุ้มกันของร่างกายเราด้วยนะคะพ่อๆแม่ๆหลายคนโทรมาเล่าอาการให้สาวล่าพาขวัญฟังหลังจากที่ทาน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะว่าอาการปวดท้องแสบท้องเนี่ยดีขึ้นระบบขับถ่ายดีขึ้นไม่เจ็บท้องไม่แสบท้องเท่าเดิมแล้วสำหรับพ่อๆแม่ๆท่านไหนที่ฟังรายการมาแล้วยังรู้สึกว่ากังวลว่าจะทานได้ไหมสามารถโทรมาสอบถามกับสาวล่าพาขวัญได้เลยนะคะที่เบอร์092-812-7589 092-812-7589สำหรับช่วงนี้เชิญรับฟังนิทานสนุกสนุกสาระดีๆกันก่อนนะคะส่วนช่วงหน้าสาวล่าพาขวัญจะมาบอกจุดขายจุดจำหน่ายใกล้บ้านให้พ่อๆแม่ๆนะคะ
15: ข้าวดีมือดีมีของดีๆมาแนะนำน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกระปี้กระเป๋ากินเข้าได้ดีอารมณ์ดีไทยกะคล่องท้องกระเบาบรรเทาความเมื่อยล้าร่างกายสดชื่นต้องน้ำมังคุดแซนบุรีกล่องสีสมทนนั่นโปรโมชั่นมื้อนี้ซื้อ3ขวดราคาเพียง 1,000 บาทแถมฟรีอีก3ขวดน้อยน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีสนใจสั่งซื้อโทรเลย092-812-7589 092-812-7589
16: สองสัปเหร่อก็ยกมือเกาหัวพร้อมกันวางสิ่งของในมือแล้วก็ช่วยกันลากห่อพลาสติกออกมาพลาสติกที่ห่อหุ้มยังคงอยู่ในลักษณะเดิมทั้งสองก็ออกแรงเต็มที่ยกร่างสูงใหญ่ขึ้นแคร่ตามเดิมสัปเหร่อบุญมีก็เริ่มบริกรรมคาถาคาถาที่สามารถสะกดวิญญาณผู้ตายให้อยู่ใต้อำนาจได้สงสัยลมมันจะพัดแรงถึงได้ตกจากแคร่ลมพ่อแกสิ หนักยังกระหาอย่างนี้ให้พายุพัดก็ไม่มีวันให้มันกระดิกได้เอาเร็วเข้าเริ่มดำเนินการเลยอย่าช้าแกะพลาสติกออกเดี๋ยวข้าจัดการเองพลาสติกที่ห่อหุ้มศพก็ถูกเคลื่อนย้ายออกไปสัปเหร่อบุญมีพึมพำท่องคาถาไม่หยุดปากสัปเหร่อสมก็ดูจะไม่ยอมน้อยหน้าควักยันออกมาปูทับร่างศพท่อนบนสัปเหร่อบุญมีก็จ่อเปลวเทียนเข้าที่ปลายคางสัปเหร่อสมก็คอยถือถ้วยรองน้ำมันพรายที่จะหยดลงมาทั่วบริเวณเงียบสงัดเสียงฉี่ฉี่ดังไม่ขาดระยะแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ปรากฏว่ามีน้ำมันอะไรหยดลงมาแม้แต่หยดเดียวสร้างความผิดหวังให้สัปเหร่อทั้งสองเนื่องจากไม่สามารถจะหาสาเหตุได้ศพนี้ดูจะแตกต่างกับศพอื่นๆทุกศพดูคล้ายกับว่าคาถาอาคมไม่มีความหมายอะไรพอลนเปลวเทียนจนเมื่อยมือแล้วทั้งสองก็เลิกพยายามหมดปัญญาหรือว่ามันจะลองดีกับคาถาของข้ากันแน่ไว้ศพยักษ์นี่ฮะเมื่อเห็นว่าป่วยการทำงานไม่ได้ผลก็เลยแยกกันไปนอนเป็นอันว่าศพชายร่างยักษ์ไม่ได้ให้น้ำมันพรายแก่สองสัปเหร่อในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิได้นำโลงศพมาเปลี่ยนให้ใหม่พร้อมกันนั้นก็ได้นำโลงศพใบเดิมกลับไปด้วยก่อนกลับได้ขึ้นไปพบเจ้าอาวาสเพื่อรายงานเรื่องราวให้ทราบโลงใบใหม่นี่ยาวกว่าใบเก่าพอประมาณเจ้าหน้าที่เขาแน่ใจว่าคงจะบรรจุศพร่างยักษ์ลงไปได้พอดีเจ้าอาวาสก็สั่งให้สองสัปเหร่อดำเนินการบรรจุศพจากนั้นก็ให้เก็บไว้เพื่อรอการชาปนกิจเป็นการชาปนกิจหมู่ในฐานะศพไม่มีญาติเมื่อสองสัปเหร่อพิจารณาโลงศพใบใหม่ก็พยักหน้าแสดงความพอใจรีบดำเนินการตามสั่งเพื่อให้เสร็จสิ้นไปเร็วๆเพราะว่ายังมีงานอย่างอื่นรออยู่อีกพลาสติกผืนใหม่ก็ถูกปูรองด้านล่างอีกผืนหนึ่งสองสัปเหร่อช่วยกันหามร่างที่แข็งทื่อภายในห่อพลาสติกบรรจุลงไปในโลงคราวนี้ปรากฏว่าใส่ลงไปได้อย่างง่ายได้ทั้งสองก็พยักหน้าให้กันเป็นเชิงว่าโอเคขั้นต่อไปก็ปิดฝาโลงแล้วก็ปิดผนึกด้วยตะปูสัปเหร่อสมก็ยกฝาโลงขึ้นทาบกับขอบโลงศพแทนที่ฝาจะปิดทับขอบได้พอดีกลับปิดไม่ได้ทั้งสองก็ช่วยกันออกแรงเพื่อให้ฝาปิดได้สนิทแต่ว่าไม่เป็นผลสำเร็จเมื่อยกฝาขึ้นก็มีอันต้องสะดุ้งโหยงไปพร้อมๆกันสาเหตุที่ฝาปิดไม่สนิทก็เนื่องจากขาข้างหนึ่งของศพงอขึ้นมาหัวเข่านั่นเองที่ทำให้ปิดฝาลงสนิทไม่ได้เฮ้อะไรกันวะเนี่ยนับเป็นประสบการณ์ที่ยังไม่เคยพบผ่านมาก่อนมันงอขึ้นมาได้ยังไงกันนี่เอ้าเฮ้ยช่วยกันกดให้มันเหยียดอย่างเดิมดิกระทั่งออกแรงกันเหงื่อไหลใครย้อยขาข้างนั้นถึงได้เหยียดลงไปอย่างเดิมอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อยกฝาปิดก็ปิดไม่ได้เช่นเดิมกดยังไงก็ไม่ยอมลงเมื่อยกฝาออกเพื่อหาสาเหตุสองสัปเหร่อก็แทบจะหงายพลึงลงไปเพราะว่าขาศพอีกข้างงอขึ้นมาแทนที่ข้างที่ถูกกดให้เหยียดลงไปเมื่อสักครู่สองสัปเหร่อก็ให้พิศวงไม่แพ้กันด้วยความที่เป็นสัปเหร่อมานานคำว่ากลัวผีก็เลยไม่มีในประธานุกรมถ้าไม่ใช่สองสัปเหร่อนี้แล้วไซก็คงได้วิ่งกันป่าราบไปแล้วมาจะเอายังไงกับกูแน่ว่ายักษ์ฮะขอน้ำมันพรายหน่อยก็ไม่ให้แล้วยังจะมีหน้ามาแสดงอิทธิฤทธิ์กับกูอีกอยากจะลองเข้าสารเสกหรือไงจะได้ไม่ต้องไปผุดไปเกิดอีกครั้งที่ทั้งสองก็ช่วยกันออกแรงเต็มที่พยายามกันหลายครั้งจนลิ้นห้อยทีเดียวโดยปกติการบรรจุศพลงๆใช้เวลาเพียงเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละแต่ว่าศพนี้ดูจะพิเศษกว่าศพอื่นขาข้างที่งอขึ้นมายังไม่มีทีท่าว่าจะเหยียดลงไปแต่อย่างใดสัปเหร่อบุญมีก็บริกรรมคาถาในขณะที่สัปเหร่อสมล้วงเอาสายสินออกมาจากย่ามพันไปรอบๆลงในลักษณะขนานไปกับความยาวก่อนที่จะผูกอย่างหลวมๆที่ด้านหนึ่งจากนั้นก็ช่วยกันออกแรงอีกครั้งด้วยความยากลำบากเสียงบริกรรมคาถาดังติดต่อกันไปขาข้างที่งอขึ้นมาค่อยๆเหยียดไปตามแรงกดจนกระทั่งสามารถยกฝาหีบขึ้นวางจรดขอบลงได้เมื่อปิดฝาได้สนิทสองสัปเหร่อก็ไม่รีรออะไรอีกต่อไปถลาเข้าหยิบค้อนกับตะปูก่อนที่จะจดปลายตะปูกับเนื้อไม้สัปเหร่อสมก็ท่องคาถากำกับอีกชั้นหนึ่งจากนั้นก็ตอกตะปูลงไปอย่างแน่นหนาทุกด้านเป็นอันว่าการบรรจุศพชายร่างยักษ์นี่เสร็จสิ้นลงไปอย่างทุลักทุเลสองสัปเหร่อก็ยกมือขึ้นปาดเหงื่อที่หน้าผากนับเป็นการบรรจุศพที่เหนื่อยมากที่สุดเลยตั้งแต่เคยมีมาเฮ้ยสม ไอ้ศพนี่ก่อนมันตายเขาว่ามันจะต้องเป็นเสือร้ายที่โหดเหี้ยมที่สุดเลยแกว่าไหมข้าก็ว่างั้นน่ะแกดูสิมันตายแล้วศพมันยังแผลงฤทธิ์ได้อย่างเงี้ยแล้วตอนที่มันยังไม่ตายนี่จะร้ายกาจสักขนาดไหนเขาว่ามันไม่ได้จมน้ำตายหรอกมันคงถูกฆ่ามากกว่าศัตรูของมันอาจจะทำร้ายมันแค่สลบแล้วก็แบกมันไปทิ้งน้ำศพของมันถึงไม่มีบาดแผลเจ้าหน้าที่ก็ลงความเห็นว่ามันจมน้ำตายวิญญาณมันคงร้ายกาจไม่น้อยแกว่าคาถาของแกจะสะกดวิญญาณมันอยู่เหรอเอ้ยข้าแน่ใจไว้อยู่นะไม่อย่างนั้นเรากดขามันให้เหยียดไปไม่ได้หรอกคาถาของอาจารย์ข้านะศักดิ์สิทธิ์เสมอละข้าเคยเจอจะศพธรรมดาแต่พับผ่าว่าศพไอ้หมอนี่ไม่ธรรมดาเลยอย่างนี้เราควรจะเรียกมันว่ายังไงดีวะเนี่ยเอ้ยแบบนี้มันก็ต้องเรียกศพดื้อกันแล้วกันหรือแกจะว่ายังไงสับเปลือทั้งสองก็พยักหน้าพร้อมกันมีความเห็นตรงกันโดยไม่มีข้อโต้แย้งเลยศพดื้อจริงๆตายแล้วยังดื้อจะพับผ่าเนี่ยอ้าว
14: พักสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดราแซมบุรีมาเล่าสู่ให้ทุกท่านได้ฟังในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
9: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำ

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีครับ
2: จ้า
1: วันนี้ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับมาเยี่ยมยามกับผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดวันนี้ผมมาที่ชัยภูมิอำเภอหนองบ่อแดงครับคุณแม่ชื่อไหนครับแม
2: ่เมสยามมาลาจ้ะ
1: ครับ
2: หรือว่าเหลิมหรือว่าเมจ้อยวังซี
1: ่ไม่จ้อยนี่บ้านยังครับ
2: นี่บ้านโน้นสำล้านหมู่สิบ
1: หมู่สิบตำบล
2: ตำบลท่าใหญ
1: ่ท่าใหญ่ครับหนองบ่อแดงเขาเนี่ยเนาะ
2: จ้ะ
1: ครับอยากถามแม่ว่าไอ้ก้อนที่มันดื่มน้ำมังคุดนี่เป็นยังไงครับสุขภาพ
2: สุขภาพนี่เป็นจุกเป็นเน่น
1: ครับ
2: ย่างไปใกล้ๆซับนี่ซับนี่ก็เมื่อยไปหิวน้ำไม่แค่นี้อาบซี่ก็เมื่อยสินะ
1: ครับ
2: ไปเห็นเรียงที่เดี๋ยวเห็นเรียงแล้วย่านเลย
1: ครับใจมันท้อ
2: ใช่บุบบัวเอาอีกแล้วบริ
1: ใจใจบุสูนะแม่เนาะ
2: ใช่ใ
1: จบุสูเพราะว่าจิตใจเขาบุบแข็งแรงร่างกายบุแข็งแรง
2: จ้ะเมื่อยเมื่อยหัวใจดิ
1: ครับ
2: หัวใจหันใจบุอิ่มบางมือนะ
1: ครับ
2: ว่าสะดวกฟังนำมึงขุดเพิ่นมาอาทิตย์นึงเดียวที่ซื้อไม่กินลงมึงก็นะ
1: ครับ
2: บุบวางที
1: ่ครับ
2: ว่าดีแต่กินมือที่แรกว่านต่อไป
1: ครับอ๋อเ
2: ท
1: ียว่า
2: จ้าเจ้าเทให้กินแล้วพี่ตัวแรงไม่กินอีก
1: ครับ
2: นับตัวมูนั่นดีดีมากตะเลิด
1: ใจใจรู้สึกว่าดีขึ้น
2: จ้า
1: ครับสมมีเมียไม่แรงขึ้น
2: มีเฮียมีแห้งอยากไปเฮ็ดเวียกได้บ่น่ะ
1: ครับ
2: เออไปเฮ็ดเวียกเด้อไปเ
1: ที่ยวใจใจสู้ขึ้น
2: ใจสู้ขึ้น
1: ครับ
2: ครับกินข้าวที่กระแซบ
1: ครับ
2: ตะกี้ที่ปวดประสาทเวียนปวดลงมา
1: ครับเป็นไม่เกลียนบ่แม
2: ่บ่บ่ได้เป็นหยังแต่ว่าม
1: ัน
2: คิดแบบว่าเลือดล้มมองสิบเลียน
1: ครับแม
2: ่คล้ายๆสมองสิตีบไปสินะ
1: ครับไขมันในเส้นเลือดเท่าไหร่
2: จ้า
1: ครับ
2: เพิ่นไม่กินน้ำมึงคุดเลยปวดแก๊กเทีย
1: ครับ
2: เท่าสมือเนี่ยปวดแก๊กเทียเลยเน
1: ี่ยเป็นความจริงนะแม่เน
2: า
1: ะ
2: จ้าความจริง
1: ครับปวด
2: ดีว่ามันดีเท่านี้แหละ
1: ครับ
2: ถ้าข่อยไม่ได้กินน้ำมึงคุดนี่ข่อยคือจะบ่ยั้งดอก
1: คิดไปปานนั่นสิแม่
2: คิดปานนั่นเพราะว่ามันเป็นหลายด้วย
1: ใจใจเขาบอกมันรู้สึกว่ามันนับถอยหลังแล้ว
2: จ้าลูกชายไปบวชนี่ลูกบวช3เดือนนี่คิดในคนเดียวเด
1: ้ครับ
2: มันคือสิบวชโดนแท้
1: ครับยันบ่ได้เห็นลูก
2: ยันบ่เห็น
1: ครับ
2: มันเรียนจบอีก3เดือนมันสิโดนแท้สรุปกูสิมาเนาะซั่น
1: ครับ
2: มาแล้วเพิ่นไปบวชมันคือสิโดนแท้ลูกไปบวชเนี่ยซั่น
1: ครับ
2: เพิ่นมานั่งฟังเพิ่นโฆษณาอีกว
1: ่
2: าส
1: ิ
2: ซื้อไม่กิน
1: มื้อน
2: ะซั่นครับซื้อมากินนี่มันดีแต่มื้อซื้อกินเพิ่นนึงว่า
1: ครับครับ
2: คอยขอบคุณเจ้าหลายๆเนี่ยเจ้า
1: ครับ
2: คอยกิน
1: ครับบุญแม่แล้วบุญลูกชายเนี่ยมันมีแนวอันเดียวกันกับแม่เทวดารักษาครับให้มาเจอสิ่งดีเนาะแม่เนาะ
2: จ้ะเพราะไงเรากินเรานอนอยู่กับมองให้เรากินสองเทียบุญยังเรากินหลายจนเรา
1: ครับครับ
2: เราลุกขึ้นนั่งได้ด้วยนะ
1: ครับ
2: ในคืนนั้นเราลุกขึ้นนั่งสองเทีย
1: เ
2: ราอยากลุกขึ้นนั่งหลายเพราะไงสนุก
1: ครับ
2: กูอยากลุกนั่งร้องมึงสันนว
1: ะครับ
2: เพราะว่าเราเบาตัวดี
1: ครับอยากตอนนั้นมาผมเห็นเนาะรถอยู่ในบ้าน
2: แ
1: ล้วตอนนั้น
2: จ้ะรถอยู่ในบ
1: ้
2: านเพราะว่ามันล้มหลายบ่อแล้ว
1: ครับ
2: เพราะว่ากินแล้วมันสิล่วงไปมืดน้ำนิ้วตีนมือมันแบบว่ามันเป็นไฟทั้งไหนห้อนหุ้มพอดีๆน่ะ
1: ครับ
2: มันล่วงหมด
1: ครับ
2: ย่างไปเฮ็ดเวียกย่างไปยังบ่เมื่อย
1: ครับ
2: อ๋อมันซ้อมกินแล้วซ้อมได้เนาะ
1: ครับ
2: กินแล้วซ้อมดูตัว
1: ของอยู
2: ่ครับได้เอายานวดเอาไปกินมังคุดนี่บ่ได้นวดแต่เพีย
1: ครับ
2: โอ้สนุกนะมังคุดนี่ดีแท้ๆสนุก
1: ครับ
2: ก็บอกเพิ่นกินน้ำยูเพิ่นว่ามันแพงเอาแล้วแต่เพิ่นเนาะ
1: ครับ
2: แล้วแต่เพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นข่อยนี่ย้ำมีเงินก็สิกินย้ำบ่มีเงินก็จำเป็นล่ะ
1: ครับแม่นครับก็เบิ่งตามกันล่างไปเฮาก็สู้ไปครับถ้ามีแฮงทำงานได้มันก็สิมาดอกครับแม่เนาะครับมาแต่เฮาร่างกายเฮาแข็งแรงครับไปเฮ็ดงานได
2: ้มันสิจุกกินข้าวแล้วบ่กล้ากินน้ำเด
1: ้ครับ
2: จุกท้องเด่นท้องน่ะ
1: ครับ
2: ต้อง 2-3 ชั่วโมงค่อยไปกินน้ำ
1: ครับ
2: บ่ได้มากินน้ำมึงคุดแล้วกินลงไปโลดบัดนี้
1: ครับ
2: บ่มีจุกบ่มีเนี่ย
1: จุกคือแต่ก่อน
2: จ้า
1: ครับ
2: กระดูกบกท้ายเฮาก็ดี
1: ครับถูกครับท้ายลมย่อย
2: จ้าก
1: ระเพาะเฮาก็ดี
2: กระเพาะนี่ก็ดีเด้กินแล้วสิจุกสิเนียนนี่กินให้ลงไปมิด
1: ครับ
2: ดีหลายอย่างนําคุณนี่เพราะว่ามันดีหลายอย่างอีหลี
1: ครับครับ
2: คันซั่นขอบ่กล้าไปซ
1: ื้อคุ้มค่านะแม่เนาะราคาเนี่ยครับ360เนาะ
2: จ้าคุ้ม
1: เพราะว่าก็ลองมาหลายอย่างแล้ว
2: ลองมาหลายอย่างไปฉีดยาน้ําหมออยู่เนี่ยกินนี่น่ะจังว่าเก็บดากเมื่อน่ะ
1: ครับฉีด3 9นั่นแหละ
2: เด้อ๋ออาทิตย์ลุ้นไปขีดเองเสีย
1: ครับ
2: มาสนุกขีดเท่าละ100-200นี
1: ่ครับ
2: มันเป็นเดือนเมื่อเราขีดอยู่เนี่ยสนุก
1: ครับหากมีอันผู้ใดสนใจอยากเข้ามาถามแม่ก็ได้เนาะ
2: มี
1: ให้คำปรึกษาครับ
2: มาถามหลายคนอยู่ดอก
1: ครับเป็นฟังวิทยุมันนี่เพิ่นก็สิมาหาเด้แม่เฮาบอกบุญตอบอกเป็นวิทยาทานกับเฮาพร้อมครับครับมื้อนี้ผมก็ขอบคุณพ่อแม่ครับที่มาให้คำแนะนำครับนี่ก็มอบให้แม่ให้ดูแลสุขภาพต่อไปครับแม่
2: จ้า
1: ครับ
2: ถูกครับพระเจ้าลบสมรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
4: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยน้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928172589
5: ท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าก้อนหินหน้าเมนไหมครับเป็นเรื่องแปลกๆที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจ้าแมวเด็กวัยรุ่นด้วยความที่เป็นคนรุ่นใหม่ทำให้เจ้าแมวนี้ไม่ค่อยเชื่อถือเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นหากทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพูดผีวิญญาณหรือว่าไสยเวทมนต์ดำทั้งหลายนอกจากมันจะไม่เชื่อถือแล้วบางครั้งมันก็กลับแสดงออกไปในแนวลบหลู่ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้ที่มีความเชื่อถืออีกด้วยหรือว่าบางทีหนักๆเข้ามันถึงกระท้าทายเลยก็มีเคยมีผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนพยายามเตือนให้มันระลึกถึงคำพูดว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นี่ให้มันฟังอยู่เสมอเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นกลัวว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับมันถ้ามันยังขืนแสดงพฤติกรรมห่ำหามแบบนี้ออกมาอีกแต่ว่าคำพูดของผู้หวังดีกลับเป็นแค่ลมปากที่พ่นออกมาไม่ได้มีความหมายอะไรในความรู้สึกของเจ้าแมวมากนักจนกระทั่งวันหนึ่งเรื่องที่มันไม่เคยเชื่อถือเลยก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อมันกลับจากงานชาปนกิจศพของคนในหมู่บ้านตามปกติเวลาที่ดำเนินพิธีกรรมทางศาสนาและเผาศพเรียบร้อย คนโบราณเนี่ยเขาจะห้ามผู้ที่มาในงานศพเอ่ยปากชวนกันกลับอย่างเด็ดขาดถ้าใครเผลอหลุดคำชวนออกมาวิญญาณคนตายจะตามกลับไปด้วยนะเขาว่าอย่างนั้นจากเรื่องราวที่เกิดจากพฤติกรรมข้างต้นนี่เองทำให้สามารถจะนำไปแกล้งคนอื่นได้โดยวิธีการง่ายๆก็คือพอเราหันหลังกลับบ้านเราแค่เอ่ยปากชวนใครสักคนกลับขณะเดียวกันก็เอามือหยิบก้อนหินขึ้นมาจากเมตหน้าเมนเผาศพก้อนหนึ่งเมื่อเราได้ก้อนหินนี้มาแล้วทีนี้เราจะแกล้งใครก็ให้นำก้อนหินที่ได้มาเนี่ยไปวางไว้หน้าบ้านของเขารับรองไม่เกินเที่ยงคืนหรือว่าตีหนึ่งวิญญาณคนตายจะต้องมาแสดงให้เจ้าของบ้านนั้นเห็นแน่นอนทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เขาเล่ากันต่อๆกันมาก็ยังไม่มีเคยใครมีใครกล้าทำหรอกเห็นจะมีแต่ไอ้แมวนี่แหละไม่รู้ก็เพราะเป็นสาเหตุอะไรที่ทำให้เจ้าแมวมันนึกสนุกขึ้นมามันก็เลยทดลองทำเรื่องที่คนโบราณเขาห้ามนักห้ามหนาซึ่งก็มีเพื่อนของมันที่เป็นญาติคนตายก็คือเหยื่อในการทดลองของมันในครั้งนี้การกระทำของมันไม่รู้ตัวเลยว่าได้อยู่ในสายตาของญาติผู้ตายตลอดเวลาทันทีที่เจ้าแมวนำก้อนหินที่ได้มาหน้าเมรุไปวางไว้หน้าบ้านเพื่อนเจ้าของบ้านก็ดัดหลังมันด้วยการนำหินดังกล่าวเอาไปวางไว้หน้าบ้านมันแทนเมื่อเจ้าแมวคิดว่าทุกอย่างน่าจะดำเนินตามแผนการที่วางไว้มันก็เดินกลับบ้านไปด้วยท่าทีกระหยิ่มยิ้มย่องเหมือนกับจะภูมิใจในผลงานของตัวเองมันรอแต่เพียงพรุ่งนี้มันคงได้ฟังข่าวดีที่เกิดจากผลของการกระทำของมันเองโดยไม่ได้เฉลียวใจแม้แต่น้อยว่าเวรกรรมจะคืนสนองตกกลางคืนไอ้แมวเข้านอนตามปกติมันก็ไม่รู้ว่าหลับไปนานเท่าไหร่กระทั่งมารู้สึกตัวอีกทีตอนที่ได้ยินเสียงหมามันส่งเสียงเห่ากันโชกอย่างแรงคล้ายๆกำลังขับไล่ผู้รุกรานอยู่หน้าบ้านด้วยสัญชาตญาณการป้องกันตัวไอ้แมวไม่รอให้ผู้รุกรานเข้ามาในบ้านได้มันก็รีบลุกขึ้นจากเตียงนอนโดยมีมีดพระกำแน่นไว้ในมือเตรียมพร้อมสำหรับรับศึกหลังจากนั้นมันก็ย่องไปยังประตูค่อยๆแง้มบานประตูออกอย่างระมัดระวังประตูบ้านถูกเปิดออกสิ่งแรกที่เจ้าแมวเห็นก็คือร่างของใครบางคนมายืนเป็นเงาตะคุ่มอยู่ตรงประตูรั้วทางเข้าบ้านไอ้แมวพยายามใช้สายตามองฝ่าความมืดเพื่อดูให้แน่ชัดว่าคนที่มายืนอยู่น่ะเป็นใครแต่จนแล้วจนรอดเนื่องจากแสงสว่างจากหลอดไฟตรงประตูรั้วบ้านมีไม่มากสายตาเจ้าแมวก็ถึงได้เห็นแต่ร่างของผู้มาเยือนเป็นแค่เงาเท่านั้นครั้นเป็นอย่างนี้ไอ้แมวก็จำใจต้องเดินลงจากบ้านแล้วดิ่งตรงไปยังร่างของผู้มาปรากฏหมายที่จะไปดูหน้าไอ้หมอนั่นให้ชัดเจนแต่ถ้าหมอนั่นเกิดตุกติกหรือประสงค์ร้ายกับมันมีดพระที่กำนั่นในมือนี่แหละจะเป็นตัวหยุดการกระทำของหมอนั่นได้เป็นอย่างดีและแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ไอ้แมวคาดไว้แต่ต้นก็ชะงักลงไปในพริบตาเมื่อมันเดินเข้าไปจนใกล้มากพอที่จะแยกออกว่าใครเป็นใครคุณพระช่วยปรากฏว่านั่นมันไอ้คนที่ชาวบ้านเขาทำการฌาปนกิจเขาเผาไปเรียบร้อยแล้วนี่แล้วมันมายืนอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรคิดเพียงแค่นี้สติสัมปชัญญะของไอ้แมวพลันขาดสะบั้นลงมันล้มพับกองอยู่ตรงประตูรั้วนั่นแหละโดยที่มีดพระในมือของมันไม่มีโอกาสได้ใช้สักครั้งเดียวเป็นอันว่าเรื่องที่มันไม่เคยคิดว่าจะมีจริงบัดนี้มันก็ได้เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วและนับแต่นี้เป็นต้นไปไอ้แมวก็คงจะลดพฤติกรรมห่ำๆของมันลงไปได้บ้างหรือบางทีก็อาจจะเป็นเลิกไปเลยอย่างเด็ดขาดก็อาจจะเป็นได้ครับ

0: ักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวอาอาแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกะเป่ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายง่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00044ดอกรักดวงมะล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: ครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำมังคุดได้มาเยี่ยมคุณแม่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองบ่อแดงเนาะได้ถามชื่อคุณแม่ครับชื่อ
3: แม่สงวนขันติรัตน์
2: สงวนขันติรัตน์ไอ้บ้านเลขที่แม่
3: บ้านเลขที่25215
2: ครับอันนี้บ้านยังไงแม
3: ่บ้านห้วยกุ้ม
2: ครับตำบล
3: ตำบลนางแดดอำเภอหนองบ่อแดง
2: ครับครับนะครับไอ้คุณแม่ว่าก่อนที่มากินน้ำมังคุดนี่มีปัญหาสุขภาพยังไงครับ
3: ปวดขาแล้วก็ปวดหลังแล้วก็เป็นเบาหวาน
2: ครับปวดขานี่ปวดมาโดนอะไรแม
3: ่ปวดมาโดนแล้วหลายปีแล้ว
2: ได้ไปรักษาทั้งไหนได้บ่
3: ไปหาหมอเราไปฉีดใต้ยาน้ำเนี่ยคลินิกบ้านนี่น่ะ
2: ครับ
3: ฉีดยาเรื่อยไปฉีดยาเรื่อย
2: กินฉีดมากอะพ่อทุเลาสิเต็มแม
3: ่พ่อทุเลา
2: ครับเป็นมาหลายปีแล้วมาเต้
3: เป็นมาหลายปีแล้วบะเซาเคียนเนี่ย
2: ครับ
3: ยาได้กินกินมึงหมดแล้ว
2: ครับ
3: ก็บะเซาให
2: ้แล้วผู้ใดแนะนำให้มากินน้ำคุดครับมันเนี่ย
3: ฟังวิทยุแล้ว
2: ฟังวิทยุครับฟังมันฟังโดนอยู่เต็มครับแม
3: ่ฟังมาสุดเสียฟังสุดเสียรถ
2: ครับ
3: วิทยุน่ะฟังตลอดมันเลย
2: ครับ
3: ก็มาจากพัดใด
2: ซื้อมาที่แรกนี่ซื้อมาจากขวดอ่ะแม
3: ่3บันนุ่นหมอซ
2: ื้อครับ
3: ปัจจุบันหมอ3ขวด
2: ครับแล้วรู้สึกแบบใดครับมันนี่รู้สึกว่า
3: ก็อ่อนแออยู่กับพ่อไข้แน่อยู่ขาน่ะมันก็ปวดย่างตะกี้ย่างไปกินนู้นนี่บ่ได้เด้น่ะ
2: เดินบ่ได้อ๋อครับ
3: นี่ไปได
2: ้เดินได
3: ้เดินย่างไปได้ร้อนแล้ว
2: ครับแต่ก่อนนี่เดินนี่แบบว่าไปบ่ได้เลย
3: บ่
2: ไ
3: ปได้อยู่จะบ้านหรือน้ำบ้านน้ำหนังนี่แหละไปถ้ายืนไปข้างไกลก็ไปบ่ได
2: ้ประกาศเดินไปไกลบ่ได้เดี๋ยวนี้เดินไปใครแน่ไปได้
3: ไปตลาดข้าไปยังก็ไปได้ยื่นแล้วด้วยนะ
2: ครับเพื่อนๆถามอยู่บ่แม
3: ่มาผู้ใดก็ถามกันทุกคนแหละ
2: ครับบอกว่ากินน้ำมังคุด
3: นี่น้ำมังคุด
2: ครับครับได้บอกเพื่อนเยอะต่ออยู่
3: เพื่อนได้บอกเพื่อนอยู่บอกหลายคนอยู
2: ่อาการปวดขานี่เริ่มดีขึ้นได้ขอดได้แม่ที่ว่าน้ำมังคุดเนี่ย
3: ที่กินมาได้3ขวดก็ดีขึ้นเลย
2: ก็เลยกินสั่งเพิ่มเลยแม
3: ่สั่งเพิ่ม3ขวดแล้วก็มากิน
2: เดี๋ยวนี้จะขวดแล้วครับแม่ที่ซื้อมาอ
3: ๋
2: อ9ขวดแล้วเนาะแสดงว่าต้องดีขึ้นเนาะแม่ฟันบอดได้สั่งเพิ่มหรอกเนาะสั่งทีละ3ขวด3
3: 2
2: 3 3เที่ยเนาะเป็น9ขวด
3: 3เที่ย
2: ครับเห็นว่าไอ้แม่ปวดขานี่นอนบ่ได้แต่ตะก้อนครับนอนบ่หลับ
3: มาบีบคายกับของซุมือซุมือลูก
2: ครับนอนบ่หลับเลย
3: บ่นอนบ่หลับ
2: ครับเดี๋ยวนี้ก็อาการปวดก็ดีแล้วจนเดินได้แล้ว
3: ใช่แน่แล้วด้วยเนี่ย
2: ครับ
3: มันแต่ถึงว่าขายปลาได้หรอกแต่ว่ามันไข่เนาะ
2: ครับมันดีคือว่าม ันเดินได้ก็เก่า
3: จ้า
2: ครับก้อนนี่เดินไปซื้อของร้านค้านี่ไปบ่ได้เลย
3: บ่ได้โดนนี่ไปได้แล้ว
2: ครับว่าดีขึ้นอยู่เนาะแม่เนาะจะบอกแนะนำเพิ่นต่ออยู่เนาะแม่เนาะ
3: จ้า
2: ครับ
3: แนะนำ

0: ครับ
1: ตัวนี้ตัวนี้ว่าเป็นด้วยเนี่ย
0: ครับ
1: ได้กี่เป็นแล้ว
0: ครับ
1: น้องหนูเมียขึ้นเนี่ยมันขึ้นกับลูกขึ้นมาโทกไข่ของ
0: ครับ
1: บัวบีบอยู่พวกนั้นแล้ว
0: ครับ
1: นี่ได้เนี่ยแล้ว
0: ครับแถมนี้พี่น้องยินดีกับแม่มาถามมึงได้เนาะแม่คร
1: ับ
0: ซื้อจังไหนก็แม่ซื้อซื้อเหรียญที่ว่าบ้านที่ว่า
1: คนซื้อเงินซื้อสิเลยล่ะแม่สุวรรณคติรัตน์เนี่ยนะ
0: อ๋อครับบ้านบ้านไหนก็แม่บ้านไหน
1: บ้านหอยกุ้ม
0: บ้านหอยกุ้มนี่เนาะแม่มาถามแม่มึงได้อยู่ข้างบึงเนี่ย
1: ข้างสาสาสาหลวงสารพชนี่แหละ
0: อ๋อสารพชนี่เนาะครับบ้านอยู่ตรงนี้ครับแม่มาถามได้มื้อนี้ผมกับตัวแทนบริษัทก็ขอบคุณคุณแม่ครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องได้รับทราบรับฟังครับให้แม่ดูแลสุขภาพต่อไปครับ
1: โอ้ย
0: ครับ
1: ขอบคุณหลายๆเด
0: ้
1: อพวกไอ้เก้าไอ้สิ
0: ครับ
2: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
3: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
4: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
5: อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของหวยจากโรงศพครับท่านผู้ฟังเรื่องนี้เกิดกับคุณสุชีพตอนนั้นคุณสุชีพอายุ17ปียังไม่ได้ทำงานทำการอะไรคงใช้เวลาว่างทั้งหมดท่องเที่ยวหาความสนุกสนานไปกับพรรคพวกแต่ส่วนมากมักจะชอบไปอยู่วัดบางครั้งก็ไปช่วยหลวงพ่อที่วัดตำว่านเพื่อ

0: ทำพระเครื่องก็ทำให้เกิดความเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งแกมีโอกาสเข้าวัดบ่อยครั้งเข้าก็เลยเกิดติดวัดขึ้นมาช่วงนั้นเป็นเวลาใกล้จะเข้าพรรษาและมีคนมาบวชพระกันมากก็นึกสนุกอยากจะบวชสามเณรขึ้นมาบ้างหลังจากอุปสมบทเป็นสามเณรแล้วแกก็ได้อยู่กับพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งท่านเป็นหมอแผนโบราณกุฏิแบบทรงโบราณกุฏิหลังนี้ตอนแรกเป็นที่เก็บศพของบรรดาญาติๆเจ้าของที่สร้างวัดไม่รู้ว่ากี่ศพต่อกี่ศพแต่ว่าตอนนี้ไม่มีศพอีกแล้วเพราะศพเหล่านั้นทางญาติเขาทำการชาปนกิจไปจนหมดก็จำเพาะเหลือเกินว่าเนรสุชีพจะต้องไปนอนตรงที่ตั้งศพเสียด้วยแกน่ะเป็นคนกลัวผีอย่าบอกใครเลยในระยะแรกๆของการบวชแกก็ต้องอดหลับอดนอนกว่าจะหลับได้ก็ตั้งเที่ยงคืนที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากพระที่เนรสุชีพอยู่กับท่านด้วยนี่ท่านเป็นพระหมอท่านจะต้องไปรักษาคนป่วยแทบทุกคืนแล้วกว่าท่านจะกลับถึงกุฏิก็เป็นเวลาหลังเที่ยงคืนไปแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นพอตกเย็นเนนก็จะต้องรีบกางมุ้งไว้ก่อนพอท่านออกจากกุฏิไปรักษาคนป่วยแกก็จะรีบปิดกุฏิประตูกุฏิแต่ไม่ได้ลงกลอนแล้วแกจะมุดเข้ามุ้งทันทีจุดตะเกียงดวงเล็กๆไว้ที่หัวเตียงนอนบางครั้งก็ร้อนแสนจะร้อนก็ต้องเอาจีวรห่มคลุมตั้งแต่เท้าจรดหัวทีเดียวโดยที่ไม่ลืมเอาหนังสือเจ็ดตำนานเข้าไปในโปงด้วยก็อาศัยเสียงท่องเจ็ดตำนานเรียกว่าเสียงของแกนะแทบจะคับวัดเลยจะต้องมนอยู่จนกว่าพระท่านจะกราบกุฏิบางครั้งทนกับความง่วงไม่ได้ก็เลยหลับไปกับหนังสือนั่นแหละทำอย่างเงี้ยอยู่หลายเดือนหลายเดือนผ่านไปความกลัวก็ชักจะลดน้อยลงไปมากเพราะความเคยชินเกิดขึ้นจนกระทั่งออกพรรษาพระที่วัดต่างก็ทยอยสึกกันหลังจากรับกฐินกันแล้วดังนั้นพระในวัดก็เลยเหลือเพียงไม่กี่รูปกุฏิก็มีว่างมากขึ้นสามเณรสุชีพก็ขออนุญาตพระอาจารย์ย้ายไปอยู่กุฏิใหม่เป็นกุฏิห้องกฐรัตน์เป็นกุฏิลักษณะเป็นห้องแถวข้างกุฏิทั้งสองข้างก็ยังมีพระอาศัยอยู่ก็ทำให้เกิดความสบายใจไม่ต้องคลุมโปงนอนท่องหนังสือดึกๆอย่างที่แล้วมาในระยะนี้เองก็มีการเล่นการพนันขึ้นทางตลาดคือมีการออกหัวจับยี่กีหัวจับยี่กีที่กล่าวก็คือไพ่จีน12ใบจะมีคนเดินเขียนโพยไปตามที่ต่างๆวันๆจะมีคนไปที่วัดไปหาพระเพื่อจะขอหวยหลายคนแล้วก็จะมีคนเขียนโพยไปที่วัดเป็นประจำทุกวันมีคนบางคนวิงวอนให้เนรสุชีพนั่งให้หวยพร้อมกับให้คาถานั่งให้หวยทำน้ำมนต์แต่เนรสุชีพไม่กล้าทำตามเพราะคิดว่าเป็นการทำผิดวินัยสงฆ์ถึงแม้จะเป็นเพียงสามเณรแต่ว่าแกก็ยังมีศีลเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีคนมาอ้อนวอนให้แกนั่งหวยจะถูกแกปฏิเสธทันทีถึงกระนั้นก็ยังอดนึกสนุกขึ้นมาไม่ได้อยากจะทดลองหาหวยแทงดูบ้างแกก็นั่งคิดนอนคิดหาวิธีที่จะได้ให้ได้หวยคิดอยู่หลายวันถึงได้คิดได้ก็คิดว่าคืนนี้แหละเดี๋ยวจะตัดสินใจไปที่โกดังเก็บศพเอาไพ่12ใบไปคว่ำไว้ที่หลังโลงศพแต่แกจะไปได้ยังไงในเมื่อแกเป็นคนกลัวผีแล้วคราวนี้จะต้องเข้าไปในโกดังเก็บศพซึ่งในโกดังมีศพวางเรียงกันเกือบ10ศพมีทั้งเก่าทั้งใหม่มันช่างน่ากลัวเหลือเกินการที่จะเข้าไปในโกดังจะต้องเข้าไปตอนกลางคืนดึกๆซะด้วยถ้าเปิดประตูโกดังแล้วบังเอิญมีอะไรโผล่พรวดออกมาจะทำยังไงไม่ต้องอาศัยหลวงพ่อโกยเหรอนั่งคิดนอนคิดต่อไปอย่างชนิดตัดสินใจไม่ถูกกลัวก็กลัวอยากลองก็อยากลองในที่สุดก็ตัดสินใจคิดว่าผีก็ผีเถอะนะอยากจะรู้เหมือนกันว่าผีมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นในคืนวันนั้นก็เนนก็เตรียมไพ่12ใบพร้อมไฟฉาย1กระบอกรออยู่จนดึกพอสมควรก็เลยลงจากกุฏิเดินไปที่โกดังเก็บศพเมื่อเข้าไปถึงโกดังก็หยุดเหลียวซ้ายแลขวาขวาสายตาขวาความมืดเห็นว่าไม่มีสิ่งใดผิดปกติก็ตัดสินใจเปิดประตูโกดังทันทีที่ประตูเปิดกว้างจมูกก็ได้สัมผัสกับกลิ่นเน่าสาบแล้วก็ยังมีเสียงกุกกักเกิดขึ้นอีกตอนนี้ล่ะจิตใจชักลังเลซะแล้วนึกสอบถามกับตนเองว่าเอ๊ะนี่กูจะเข้าหรือถอยไปตั้งหลักดีแกก็นึกลังเลใจอยู่ครู่ใหญ่เสร็จแล้วก็ตัดสินใจก้าวขึ้นไปบนโกดังทันทีนึกในใจว่าผีก็ผีซะวะเห็นท่าไม่ดีก็ได้อาศัยหลวงพ่อโกยกันละ พอแกก้าวเข้าไปในโกดังกลิ่นเหม็นเน่าของศพก็ตลบคลุ้งไปหมดแกก็เอามือที่ถือไพ่วางไพ่ลงไปที่หลังโลงศพใหม่ๆโลงหนึ่งพอจะจำได้ว่าเป็นศพของโยมกริมเรียงไพ่ทั้ง12ใบเอานิ้วมือเคาะไปที่โลง3ทีปากก็บอกว่าโยมกริมพรุ่งนี้หวยออกตัวไหนก็ช่วยหงายไพ่ใบนั้นด้วยนะโยมพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถอยมาที่ประตูโกดังสายตาก็ยังกวาดดูความเคลื่อนไหวในโกดังเพราะใจยังหวาดอยู่จนกระทั่งแกถอยลงจากโกดังแล้วก็จึงดึงประตูทั้งสองบานปิดไว้อย่างเดิมมองซ้ายมองขวาอีกครั้งหนึ่งก่อนจะเดินกลับกุฏิเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วก็กลับกุฏิทันทีรุ่งขึ้นหลังจากทำวัดเสร็จเนนก็ยืนรีๆรอๆจนกระทั่งพระท่านกลับกุฏิกันหมดแล้วจึงเดินไปที่โกดังอีกครั้งหนึ่งมองไพ่บนหลังหีบศพก็เห็นมีไพ่ใบหนึ่งหงายขึ้นมาไพ่ตัวนั้นเขาเรียกอั้งเผาเนนก็จัดแจงยัดไพ่ลงในกระเป๋าอังสะแล้วก็เดินลงจากโกดังปิดประตูเสร็จเหลียวซ้ายแหลขวาเห็นว่าปลอดภัยก็เดินกลับกุฏิตอนสายแจ็คฮีคนเขียนโพยไปที่วัดเนนก็บอกกับแจ็คฮีว่าฝากซื้ออั้งเผา50ตังค์สมัยนั้นนะเงินสมัยนั้นแจ็คฮีก็เขียนใส่สมุดตกตอนบ่ายแจ็คฮีใบหน้ายิ้มย่องผ่องใสมาหาเนนก็รู้ทันทีว่าแกต้องถูกหัวอย่างแน่นอนจริงดังคาดละแจ็คกี้จัดการควักเงินออกมาในถุงให้5บาทพร้อมกับพูดว่าหวยของเนนน่ะแม่นจริงๆเนนได้เงิน5บาทดีใจมากนึกไม่ถึงว่าผีจะให้หวยแม่นแต่หลังจากที่แทงถูกวันนั้นแกก็ต้องคอยหลบหน้าคนเพราะว่าแจ็คกี้เป็นต้นเหตุเที่ยวไปบอกใครต่อใครว่าเนนน่ะให้หวยแม่นก็เลยมีคนมาตื้อขอหวยกับเนนเสมอจนกระทั่งต้องคอยหลบหน้าเพราะกลัวว่าถ้าเรื่องนี้รู้ถึงหูหลวงพ่อเนี่ยก็คงจะไม่แคล้วต้องนั่งฟังเทศการใหญ่จนหูระบมอย่างแน่นอนแหละครับ
1: ปวดแข้งปวดขาลุกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือว่าเป็นตาเงินน้ำพันแท
2: ้ว้ายมันเป็นไห้ปนันสำบอเอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้างสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำต้นน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กะเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ล่ะเอาลองกินบ้างเด้อ
1: บุ้ยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วกะไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปวัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบายเพชรเบี้ยงได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
2: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20953-2-0004 สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
4: สั่งน้ำมังคุดหน่อยครับ
3: ค่ะรับกี่ขวดดีคะ
4: มันจะมีชื่อเป็นออเดอร์เก่าเนี่ยมีบอกครับถ้าเบอร์โทร
3: ถ้าใช้เบอร์โทรเดิมจะมีอยู่ค่ะลูกค้าม
4: ีไหมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาสามขวดเป็นบอกครับ
3: ค่ะสามขวดหนึ่งบาทค่ะ
4: โอเคเก็บเงินปลายทางนะครับ
3: ได้เลยค่ะใช
4: ่ชื่อ
3: ค่ะ
4: ใช่ใช่
3: ลูกขอชื่อหน่อยค่ะ
4: ลองเช็คดูดิกิตติทรัพย์กิดต่อเต่าสองตัวแล้วก็
3: ค่ะซึมดอนนะคะ
4: ใช่ใช่ใช่
3: ค่ะมีข้อมูลอยู่ค่ะพี
4: ่โอเคประมาณ2วันน่ะเนาะ
3: ใช่ค่ะ
4: พอดีของยายแกเพิ่งหมด
3: อืมค่ะประมาณ2วันค่ะแต่ถ้าเร็วหน่อยอาจจะเป็นพรุ่งนี้ใช่ค่ะ
4: ไม่ใช่พายุน่าจะเข้าพรุ่งนี้
3: โอ้ใช่ใช่ใช่โอเคใช่แต่หนูรีบเร่งให้ค่ะถ้ามันช้า
4: โอเคครับ
3: ค่ะ
4: ที่เดิมนะมันมีตรงไหนถามอีกไหม
3: ที่อยู่เดิมเลยเนาะนะคะ
4: ใช่ใช่ครับ
3: ได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูรีบส่งให้ค่ะขอบคุณ
4: ขอบคุณมากครับ
3: สว
4: ั
3: สดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
5: ค่ะอยากสั่งยามังคุดน้ำมังคุดจ้า
3: จ้าได้เลยจ้าแม่รับกี่ขวดคะ
5: ไอว่าไงสามขวดเนาะสามขวดสามขวดพันหนึ่งเหรอ
3: จ้าแม่แล้วก็ได้แถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจ้า
5: จ้า
3: ค่ะลูกขอชื่อแม่หน่อยค่ะ
5: แม่ลาตีชมติวัง
3: ค่ะบ้านอะไรคะแม
5: ่บ้านดงกระพุง
3: ค่ะตำบล
5: น้ำจั่น
3: อำเภอค่ะ
6: เด้อดงกระพุงเด้อ
5: ตำบลน้ำจั่นอำเภอเซกา
3: อ๋อบึงกาฬนะคะแม่
5: จ้า
3: จ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งเป็นพัสดุไปให้เก็บเงินปลายทางแม่จ่ายเงินแค่ 1,000 บาทนะคะ
5: จ้า
3: ค่ะเดี๋ยวลูกใส่ของแถมลงไปในกล่องนะคะแม
5: ่อยากรับสีส้ม
3: จ้าได้เลยค่ะแม่เดี๋ยวลูกส่งสีส้มไปให้นะคะแม่
5: จ้า
3: ค่ะขอบคุณนะคะแม่
5: จ้าจ้าจ้า
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: ฮ
3: ั
7: ลโหลสวัสดีค่ะ
8: ฮัลโหล
7: จ้า
8: สูนน้ำมังคุดบ่อนี
7: ่จ้าน้ำมังคุดจ้าแม
8: ่น้ำมังคุดเซนสุวะบุรี
7: เซนจ้าเซนบุรีค่ะแม่ค่ะคุณแม่สั่งซื้อเหรอคะ
8: อยากได้มาลองบึงจะขวด
7: ได้ค่ะแม่ลองเป็นขวดนะคะ1ขวด360บาทค่ะ
8: ลองเบิ่งแล้วจังที่ซื้อใหม่อีก
7: ได้ค่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะ
8: คุณแม่ประยงเถือวาคำ
7: บ้านอะไรคะแม่
8: บ้านพลใหญ
7: ่ค่ะตำบล
8: พลนาแก้วสกลนคร
7: โอ้พลนาแก้วสกลนครนะคะแม่ได้ค่ะเดี๋ยวลูกจัดส่งให้วันนี้ถ้าเร็วสุดจะเป็นพรุ่งนี้นะคะแม่
8: จะ
7: มีพัสดุไปส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: จ้า
7: ค่ะจ่ายเงินไปทางแค่360บาทนะคะแม่
8: จ้า
7: ค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดี
9: ช่วงนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เปิดใจลองทานน้ำคุดตราแซมบุรีไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทางสกลนครอุดรธานีนครพนมบึงกาฬหนองคายที่โทรมาสั่งซื้อกับสาวล่าพาขวัญเองหรือไปซื้อที่ร้านค้าใกล้บ้านสาวล่าพาขวัญก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะส่วนพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนที่เพิ่งฟังรายการเป็นครั้งแรกนะคะนี่คือน้ำมังคุดตราแซมบุรีค่ะน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะถ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนอยากที่จะโทรมาปรึกษาว่าทานได้ไหมก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวัญรอรับสายพ่อจ๋าแม่จ๋าอยู่นะคะ
10: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตราแซมบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัสเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตราแซมบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
11: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร 042-274-070

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 5 นาฬิการ
2: านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเข็นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ

0: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
1: ไหวบอละน้องพร้อมสิกอดกองไปกับอ้ายบอ
2: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: สัจธรรมคือความจริงสรรพคุณต้องตรามือรับเหรียญทองเป็นที่เชื่อมั่นสุขภาพกายสุขภาพใจของคนไทยทั้งประเทศตรามือรับเหรียญทองบริษัทเวชภัณฑ์จากกาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดขอบคุณคนไทยทั้งประเทศ
1: ย้อมรอยเพลงดังกับทุกเพลงที่คุณคิดถึงดำเนินรายการโดยดีเจพิมจันทร์

0: พระรถเมรีนะคะเพลงเพราะๆจากยอดรักสลักใจนะคะเนาะหม่อมเล่าเมรีเนี่ยสมัยก่อนมันน่าจะใช่แหละนะสมัยนี้ไม่รู้ใครจะหม่อมใคร ผู้หญิงคอแข็งกันกระแป๊บบางคนนะคะนะแต่ไม่เป็นไรนะคะก็เต็มใจให้หม่อมก็มีนะคะเนาะ รับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาของการโน้ตลูกทุ่งไทยคุณผู้ฟังคะดีเจพิมจันทร์กลับมาแล้วค่ะขอบคุณบริษัทการโน้ตป๊อกฟาร์มาซูติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีให้เวลาตรงนี้กับดีเจพิมจันทร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโน้ตกล่องสีเหลืองขวัญใจคุณสุภาพสตรีนะคะใช้ดีกันมาตั้งแต่สมัยคุณแม่ยังสาวคุณยายยังสาวบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นด้วยความมั่นอกมั่นใจนะคะ40ปีแห่งวงการเภสัชกรรมที่เราไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะคะอยากจะรู้ว่ากาโน่ใช้ดียังไงถามคุณแม่ถามคุณยายได้เลยค่ะ
1: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
2: ้าวทำไมล่ะเธอ
1: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละทรมานจริงๆ
3: ซ
1: ื
3: ้อกาโน่หน่อยค่ะ
4: ซื้อกาโน่นะครับ
3: ซื้อกาโน่นะคะ
1: จะต้องรีบไปซื้อมาแล้วล่ะ
5: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
0: นอกจากกาโน่แล้วก็ยังฝากเรื่องราวของไซซีมาดามอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงยาผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกนะคะใช้เหอะหลัง45ปีที่เป็นคุณแม่คุณพี่คุณยายนะคะคุณป้าก็แล้วแต่นะถ้ารักสุขภาพถ้าอยากจะฟื้นฟูดูแลความกระชับคำว่าความกระชับเนี่ยมันต้องมาจากภายในอยู่แล้วนะคะเพราะอายุมากแล้วอะไรมันก็หย่อนย้วยยานไปหมดเพราะอะไรเพราะฮอร์โมนเราลดหรือไม่มีหรือไม่สร้างนะคะเหมือนกับคนที่ตัดมดลูกอะคุณผู้ฟังนะคะมันสร้างน้อยลงนะคะฮอร์โมนตัวนี้เรียกว่าเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนซึ่งมันเกี่ยวข้องกับผิวพรรณหน้าตาและอารมณ์นะคะอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดเวียงวีนนอนไม่หลับปวดตามตัวเป็นนั่นเป็นนี่โอ้โหสารพัดนะพอหลัง55ขึ้นไปแล้วก็จะเริ่มท้องผูกนะคะเริ่มอาหารไม่ย่อยนะเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้นะนะคะแล้วก็อ้วนง่ายลดยากนะคะเป็นมะลองจองแจงมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดด้วยนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ระวังในผู้หญิงที่เริ่มอายุมากขึ้นส่วนมากจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองคุณผู้ฟังนะคะเรื่องปวดบ่าชามือมึนงงหัวพวกนี้มันจะมาเป็นลำดับเลยนะคะหรือเอ็นร้อยหวายจนหนาตึงปวดน่องมากขึ้นปวดเอวร้าวลงสะโพกเหล่านี้เกิดจากปัญหาตั้งแต่เริ่มแรกคือฮอร์โมนไม่ดีแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับระบบหลอดเลือดนั่นเองคุณผู้ฟังนะคะเนี่ยที่สำคัญมันจะเป็นจุดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาของโรคประจำตัวของเราฉะนั้นคุณถึงหรือยังคุณเป็นหรือยังเตรียมความพร้อมหรือไม่ฟื้นฟูดูแลสุขภาพวันนี้นะคะให้ร่างกายแข็งแรงเรื่องของผู้หญิงอาหารเสริมไซซีคุณผู้ฟังนะคะเนาะ1กล่อง 1,290 นะคะทานได้1เดือนนะนะ2กล่อง2เดือน 1,500 บาทและ4กล่องคุณผู้ฟังคะ 2,000 บาทเท่านั้นใน 2,000 บาทนี้คุณสามารถคละรวมกับยาผู้ชายได้คือแมนดาลา168สำหรับท่านชายที่อายุเยอะๆแล้วอยากจะฟื้นฟูดูแลตัวเองบ้างนะคะสามารถสั่งคู่ซื้อแพ็คได้ที่นี่ค่ะจัดโปรดีๆงามๆนะคะ0981466296 0981,4,6,6,2,9,6 อีกครั้งหนึ่งบ่นกันมาเยอะแยะจดไม่ทันเพราะส่วนมากมีแต่คุณพี่นะคะรุ่น 60-70 นะคะเราต้องเรียกคุณพี่นะ0981466296นะคะนะฟังรายการแล้วอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ใช้แมนดาลากับมาดามอยากจะฟื้นฟูดูแลให้ท่านสุขภาพดีๆเนี่ยนะเพราะเราไม่ค่อยมีเวลาดูแลท่านอย่างเงี้ยซื้อไปเลยค่ะคุณผู้ฟังคู่ละ 1,500 ต่อ1เดือน2คู่4กล่อง 2,000 บาทนะคะและทุกเซตที่ซื้อมาดามหรือแมนดาลาเราจะมีชุด ออกกำลังกายให้สำหรับท่านที่ทานอาหารเสริมไซซีของเรานะคะเป็นของฝากจากดวงใจดีเจนะคะเห็นคุณรักสุขภาพนะคะจัดไปสำหรับช่วงนี้เท่านั้นนะคะมีจำนวนจำกัดนะคะ0981466296นะคะเพลงเพราะๆจากสุนารีราชสีมาค่ะกราบเท้าย่าโมนะคะ

0: หลานย่าโมเพลงเพราะๆจากสุนารีคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาตรงนี้กาโน่ลูกทุ่งไทยค่ะดีเจพิมจันอยู่เป็นเพื่อนใจนะคะเพลงเก่าๆนะคะก็ไม่ได้เก็บไว้นะคะปัดฝุ่นแล้วก็มาเปิดให้ฟังตรงนี้แหละ นะคะเนาะอาจจะฝุ่นคลุ้งไปนิดนึงนะคะเนาะบางคนอาจจะเกิดไม่ทันนะคะจะพยายามนำเพลงที่กลางๆขึ้นมาหน่อยนะคะให้ได้ฟังกันแล้วกันแต่บางคนบอกว่าเพลงเก่าก็ดีนะดีเจก็ยังเก่าไงเห็นไหมพอเปิดปุ๊บนี่รู้เลยว่าดีเจน่ะอายุเท่าไหร่นะเห็นไหมโอ้โหคุณผู้ฟังดีเจจัดรายการตั้งแต่อายุ18 19ทำยังไงล่ะทีเนี้ย นะคะเพิ่งตอนนี้เพิ่งจะ25เงี้ยใช่ไหมล่ะเออนะคะเนาะก็เลยแบบเพลงคุ้นเคยกับเพลงเก่านะเนาะพร้อมๆกับสินค้าตรามือรับเหรียญทองคิดดูเลยกันบริษัทก็หนันยืนยาวมา40ปีแล้วคุณผู้ฟังนะคะโตมาก็ได้ยินและกาโน่ป๊อกเนี่ยนะตั้งแต่พ่อตั้งแต่แม่แล้วโน่นน่ะตั้งแต่ยายแล้วโน่นน่ะนะแต่ก่อนไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรรู้แต่ว่ากาโน่เห็นไหมยายแม่อย่างเงี้ยใช้ประจำนะพอโตมาถึงได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคุณภาพเขา40ปีแล้วคุณผู้ฟังนะคะบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงวันเนี้ยปัญหาเรื่องราวของคุณสุภาพสตรีนะคะปัญหาวัยทองพูดเบาๆก็เจ็บตั้งแต่เรื่องของประจำเดือนกำลังจะหมดหรือมาเยอะเกินไปมาสีดำสีคล้ำเป็นลิ่มปวดประจำเดือนก็ดีอันนี้คือเริ่มที่จะเป็นละผู้หญิงจะเป็นใบทองอายุต่างกันนะคะบางคนอาจจะเป็น38 39แล้วนะบางคน40กว่าบางคน50กว่าบางคนมาเกิดอาการเยอะๆตอน60ก็มีนะเพราะร่างกายเราไม่เหมือนกันเราอาจจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีไงนะคะถามว่าใบทองฮอร์โมนลดฮอร์โมนหมดจะเป็นยังไงผิวจะแห้งค่ะแต่งหน้าก็จะไม่เนียนกิ๊บเหมือนแต่ก่อนแล้วนะนะคะแปรงยี่ห้อเดิมก็ช่างนะคะดีแค่ไหนก็ช่างนะคะนะคุณจะรู้สึกว่าแต่งไปแล้วมันไม่ได้ดั่งใจนะทาลิปสติกก็ปากก็ไม่สวยนะคิ้วก็ตกหนังตาก็ตกไงคุณผู้ฟังนะคะมีปัญหากันเยอะเลยนะคะเนาะเขาเรียกว่าความหย่อนของกล้ามเนื้อหย่อนทั้งตัวเลยนะคะทีนี้หน้าอกหน้าใจก็ไม่ต้องห่วงมันหย่อนย้วยยันหมดแหละภายในล่ะภายในก็ขาดความกระชับค่ะคุณจะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หูรูดหย่อนนะครับประมาณนั้นเลยนะครับเวลาที่จะไปห้องน้ำเนี่ยเวลาที่เดินทางไปทัวร์อย่างเงี้ยพอลงจากรถปั๊บเล็งห้องน้ำทันทีนะก็รีบยังก็รีบไปไหนจริงๆเขารีบจริงๆนะเขาไม่ได้แกล้งรีบนะคะเพราะมันจะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่บางคนต้องใส่แพมเพิร์สเป็นอย่างนั้นนะคะเนี่ยจะบอกให้มันอยู่ที่กล้ามเนื้อขาดความกระชับมันแก้ง่ายๆนะคะเนาะฟื้นฟูให้คุณกระชับกลับเป็นสาวผิวพรรณเราก็จะเปล่งปลั่งสดใสถ้าเราเพิ่มเติมฮอร์โมนลงไปนะคะเนาะที่สำคัญต้องไม่มีผลข้างเคียงด้วยนะนะคะต้องไม่ใช่สังเคราะห์ต้องไม่ใช่เคมีนะคะฟื้นฟูให้เรานั้นสวยสดใสจากภายในแล้วก็สุขภาพดีอารมณ์ดีบางคนอารมณ์ไม่ดีตลอดหงุดหงิดเวียงวีนนะถ้าคุณอยู่คนเดียวกลางป่ากลางเขาก็ไม่ว่าหรอกไปทุ่งนาทุกวันอย่างเงี้ยไปเวียงนะใส่ทุ่งนาอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะแต่ถ้าอยู่กับคนอื่นอยู่เนี่ยมันไม่ได้นะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะคนที่ใกล้ตัวคือสามีบางคนแยกกันนอนบ้างนะเข้าหน้ากันไม่ติดบ้างหงุดหงิดบ้างไม่ทำอาหารบ้างใช่ไหมทะเลาะกันกับไก่ข้างบ้านบ้างนะคะมาจิกผักเงี้ยก็ทะเลาะ อารมณ์เสียเงี้ยอารมณ์เสียบ่อยๆไม่ดีนะคะเดี๋ยวมันจะเสียอารมณ์ฉะนั้นฟื้นฟูดูแลสุขภาพนะคะมาดามมาดามส่วนคุณผู้ชายล่ะผู้หญิงใช้มาดามใส่ซีอาหารเสริมผู้ชายล่ะก็แมนดาราน168ไงคะ
1: แมนดาราน168แมนดาราน168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษคุณค่าที่คู่ควรกับความสุขและสุขภาพของท่านชายเป็นยาอายุวัฒนะแมนดารา168เป็นที่ยอมรับและวางใจในสุภาพบุรุษทุกระดับชั้นเจ้าของเดียวกันกับไซซีสูตรมาดามสินค้าเกรดพรีเมียมตรามือรับเหรียญทองมาตรฐานยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจแมนดารา168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษแมนดารา168
0: ผู้ชายวัยทองก็เป็นนะคะแต่จะเป็นช้ากับผู้หญิงประมาณ5ปีนะจริงๆเขาโชคดีนะ ขาเป็นช้าแต่ก็เป็นไม่เป็นคุณผู้ฟังเป็นมากเป็นน้อยแค่นั้นแหละนะคะบางคนมาเป็นตอน60ก็มีเขาจะเริ่มปัสสาวะไม่สุดไม่พุ่งนะคะปัสสาวะบ่อยนะคะเมื่อยเอวเข่าอ่อนนอนไม่หลับบางทีก็ปวดหลังพวกนี้มันจะเป็นนะคะคุณผู้ฟังปวดเอวเงี้ยพวกนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่ากล้ามเนื้อทุกสัดส่วนจะรีบจะฝ่อลงเรื่อยๆมันจะฝ่อชัดเจนตอน60แหละบางคนนะคะนะกล้ามเนื้อบางคน70 นะคะเออทำไมมันต้องฝ่อต้องรีบอะไรแบบเนี้ยคือมันจะมีผลต่อการออกกำลังของเราด้วยนะคะเราจะไม่อยากออกกำลังกล้ามเนื้อจะไม่แข็งแรงยกของหนักไม่ได้เพราะกายไม่ดีนะคุณผู้ฟังเนาะนั่นแหละแต่ก่อนนะกล้ามเนื้อเป็นมัดๆหลังๆไม่ได้ละนะประมาณนั้นนะคะมันจะฟื้นตัวยากคุณผู้ฟังนะผู้ชายเขาจะหงุดหงิดแล้วก็เขาจะรู้สึกว่าแบบโดดเดี่ยวอยากอยู่คนเดียวนะคะเนาะเงียบลงนะคะเวลาจะพูดก็คิดนานอย่างเงี้ยนะก็รอแล้วรออีกเมื่อไรจะตอบอย่างเงี้ยใช่ไหมเออเป็นคุณผู้ฟังนะคะขนาดจะพูดยังอะไรคุณผู้ฟังนั่นแหละเขามีปัญหาที่ฮอร์โมนนะคะอย่าไปคิดว่าเขาอายุมากแล้วจะเป็นนะคะเพราะบางคนไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกคนนะคะเพราะฟื้นฟูดูแลสุขภาพนะคะมันไม่ใช่ความฝันหรอกมันคือเรื่องจริงนะเนาะแมนดาลา168สำหรับท่านชายถ้าจำชื่อไม่ได้ก็โทรมาก็ยาผู้ชายนะอะไรนะคุณพิมพ์จันเนี่ยรู้เลยนะคะเพราะเรามีขนานเดียวแมนดาลา168นะคะเนาะ1กล่อง695บาทค่ะ1กล่อง695บาทอยู่นะคะตอนนี้นะคะเพื่อเอาใจคุณผู้ชายยังไม่ได้ปรับขึ้นราคาอะไรแต่อย่างใดใครไม่ลองรีบลองนะคะ2กล่อง 1,000 บาทคุณผู้ฟังคะทานได้2เดือนหรือถ้าคุณต้องการทานคู่อาหารเสริมไซซีก็คู่ละ 1,000 เช่นกันนะคะ4กล่องก็ 2,000 ตามปกติเลยนะคะคุณสามารถคละรวมของผู้หญิงได้ใน4กล่องนี้เช่นกันค่ะพร้อมถ้าทานถ้าซื้ออาหารเสริมไซซีไปด้วยคุณจะมีชุดออกกำลังกายไปให้ด้วยนะคะ0981466296 0981466296 0981466296

0: หลงเสียงนางนะคะแต่ก่อนก็จะมีหลงเสียงนางแหละคุณผู้ฟังได้ยินแต่เสียงไงหลังๆมี Facebook บ้างนะมี TikTok บ้างเห็นหมดละเริ่มไม่หลงละนะคะเริ่มหลงหน้าหลงหลังละ นะคะแต่ก่อนหลงเสียงนางนะคะเนาะโอ้ยเธอพูดเนี่ยช่างแบบโอ้ยช่างจำนันจาเหลือเกินได้ยินเสียงเนี่ยก็ดีใจได้ยินเสียงไออย่างเงี้ยใช่ไหมรักเขาเนี่ยเดินผ่านหน้าบ้านได้ยินเสียงกระแอมกระไอนี่ก็ได้แรงที่ไหนได้ยายเขาไออย่างเงี้ย ใช่ไหมนะคะมันบอกไม่ถูกแหละความรักอ่ะนะเห็นเสื้อผ้าตากไว้ก็ได้แรงแล้วเห็นหลังคาบ้านเนี่ยก็อุ่นใจกลับมากินข้าวได้อร่อยอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะความรักอ่ะ อย่าว่าแต่เสียงเลยคุณผู้ฟังนะคะเนาะรักกันชอบกันอะไรก็ดีหมดแหละนะคะเห็นรองเท้าอย่างเงี้ยอยู่หน้าบ้านก็อุ่นใจแล้วนะแต่หลังๆเนี่ยพอได้แต่งงานกันนั้นเสียงนางเริ่มเป็นเสียงที่ไม่ปกติแล้วเริ่มเป็นเสียงรบกวนคุณผู้ฟังนะครับไม่อยากได้ยินเสียงเธออย่างเงี้ย
1: โรคฤทธิ์ดุมทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
0: ท้องผูกเรื้อรังท้องผูกชั่วคราวสะสมของเสียของเน่าไส้เน่าของเขาเรียกว่าเป็นโรคขี้เต็มท้องคุณผู้ฟังนะคะมันจะไม่เน่าได้ยังไงคุณผู้ฟังคิดดูทานเนื้ออะไรอัดแน่นเข้าไปแล้วหลายวันมันก็สะสมนะคะบางคน5วันไม่ถ่ายมันมีจริงนะคะบางคนที่เขาถ่ายปกติเขาตกใจนะได้ยินแบบเนี้ยนะคะ5วันเลยเหรออย่างเงี้ยนะคะแต่1นะถ้าคุณถ่าย2วันถ่ายทีหรือวันเว้นวันเนี่ย1ถ้าคุณเป็นคนที่กินข้าวน้อยกินข้าวน้อยไม่มีกากใยดื่มน้ำก็น้อยอีกมันมีความเป็นไปได้สูงนะคะไม่ใช่ว่าคุณกินข้าวเต็มที่เต็มคราบทั้ง3มื้อเช้าเที่ยงเย็นแล้วถ่ายไม่ออกอันนั้นมันไม่ได้นะคะมันจะต้องอัดแน่นเข้าไปและส่วนมากจะเป็นการสะสมมาหลายปีค่ะจนถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายในผู้สูงอายุที่ถ่ายไม่รู้เรื่องถ่ายแบบ 4-5 วันถ่ายที่ไม่เป็นเวลาเนี่ยคุณผู้ฟังมันส่วนมากจะเกิดจากลำไส้แห้งเพราะกินยาเยอะนะคะแล้วก็เป็นผู้สูงอายุฟันวางไม่ค่อยจะดีเคี้ยวข้าวไม่ค่อยจะละเอียดมันก็ทำให้มีปัญหาได้เรื่องท้องผูกเนี่ยนะคะหรือบางคนนั่งนานจะเป็นการนั่งทำงานนั่งเล่นนั่งหัวนั่งขับรถโดยเฉพาะโชเฟอร์ก็จะเป็นฤทธิ์สีดวงนะคะท้องผูกเรื้อรังเรื่อยๆทีแรกมันจะเริ่มถ่ายเหนียวถ่ายน้อยลงถ่ายไม่ได้ดั่งใจแล้วก็จะเป็นกรดไหลย้อนเป็นจุกเป็นแน่นก่อนนะคะหลังจากนั้นพอปล่อยไปนานๆคุณก็จะเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักแต่มันไม่ได้เป็นง่ายๆอะค่ะเป็นแล้วก็ต้องรักษาแหละหายเองไม่ได้นะใครจะไปคิดว่าอุ้ยมันหายไปแล้วเนี่ยฉันไม่ได้เป็นแล้วเนี่ยมันอยู่ข้างในค่ะพอถึงเวลาคุณท้องผูกมันก็จะโผล่ออกมาทันทีโดยเฉพาะคนที่เป็นติ่งเป็นหน่อเป็นเดือยแล้วนะนั่นคือเส้นเลือดดำบริเวณขอบรูทวารของคุณมันโป่งพองแล้วมันดันออกมาค่ะนะคะคุณจะปวดเป็นบางครั้งแสบเป็นบางครั้งเวลาคุณถ่ายหรือท้องผูกแล้วก็จะเป็นทวารแฉะนะคะมีน้ำซึมออกมาเนี่ยคือโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักแน่นอนแน่นวลไม่ใช่ธรรมดานะคะบอกฉันไม่ได้เป็นนะนะคะเป็นแน่นอนนะคะทีนี้บางคนอาจจะต้องไปส่องกล้องถึงจะเจอฤทธิ์สีดวงนะคะบางคนไม่ได้เป็นติ่งเป็นหน่อเป็นเดือยออกมานะแต่เลือดไหลซึมแล้วก็เลือดไหลสดๆนั่นก็คือฤทธิ์สีดวงทวารหนักแต่มันยังไม่ได้ออกมามันอยู่ข้างในค่ะคุณผู้ฟังนะคะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการสะสมของเสียอัดแน่นจนจุกจนแน่นมีแต่ลมในท้องนะคะเริ่มต้นจากการสะสมของเสียมาหลายปีละนะคะหรือจะเป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักทุกๆระยะเริ่มคันขอบรูทวารเริ่มทวารแฉะเริ่มปวดแสบเวลาท้องผูกนะคะหรือรุ่นที่ว่าเป็นหน่อเป็นติ่งเป็นเดือยออกมานะคะแล้วก็นั่งไม่ได้แล้วต้องใช้มือดันเข้าไปเวลาถ่ายเสร็จมันไม่เข้าไปละนะคะทุกระยะ3ก๊กดับ500ค่ะ
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกกรดดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
0: 3ก๊กดับ500นะคะ ถ่ายคล่องถ่ายง่ายเป็นซุปเปอร์ไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายกรณีที่กินผักน้อยกินข้าวน้อยกินน้ำน้อยแล้วมันไม่ค่อยถ่ายนั่งๆนอนๆ นะคะหรือคนที่เป็นโรคลิ้นสีดวงทวารหนักทุกระยะฟังให้ดีนะคะโรคลิ้นสีดวงทวารหนักที่เกี่ยวกับทวารที่เกี่ยวกับการขับถ่ายท้องผูกนะคะอย่าลืม1กล่อง350บาท2กล่องโปรโมชั่นจากรายการตรงนี้ถ้าฟังรายการตรงนี้มีราคาโปรให้คุณนะคะ2กล่อง600 4กล่อง 1,000 6กล่อง 1,200 ค่ะและคนที่ซื้อซ้ำเป็นลูกค้า VIP ซึ่งก็มีนะคะมีสิทธิ์รับโปร12กล่อง 2,000 บาทเท่านั้นนะคะ098 146 6296 098146-6296นะคะ098-146-6296เบอร์โทรนี้โทรมาได้เลยไม่มีวันหยุดนะคะส่งทุกวันบริการเก็บปลายทางขออย่างเดียวนะซื้อไปแล้วสั่งไปแล้วรบกวนทานตามที่แนะนำหรือสั่งไปแล้วรบกวนรับสายเจ้าหน้าที่ขนส่งด้วยนะคะถ้าไม่รับเขาก็จะตีกลับมาหาดีเจก็จะนั่นแหละคุณผู้ฟังก็จะต้องจ่ายสตังค์ทั้งไปทั้งกลับนะคะเพลียเลย0981466296อย่าสั่งเล่นๆหัวๆนะคะเนาะต้องรับสินค้าเพราะว่าเราเชื่อใจท่านเราเชื่อใจคุณผู้ฟังเราไม่ได้โอนสตังค์ก่อนเราให้ส่งไปก่อนรับของแล้วค่อยจ่ายสตังค์เห็นไหมนะคะเรารักคุณรบกวนรักดีเจด้วยนะคะ0981466296ค่ะ

ถึงจะร้องไปเรื่อยๆแต่แบบเนาะเสียงเขาซึ้งจังเลยเนาะนะคะเพลงเพราะๆนะคนถูกแย่งรักจากสายันสัญญาค่ะกับช่วงเวลาของกาโน่ลูกทุ่งไทยคุณผู้ฟังคะดีเจพิมจันอยู่เป็นเพื่อนใจพร้อมกับสินค้าตรามือรับเหรียญทองนะคะเรื่องราวของไวโซนิกคุณผู้ฟังฝากกันเอาไว้ตามร้านขายยาทั่วไปนะ35บาทไปซื้อเลยนะคะถ่ายพยาธิยกรังสำหรับท่านที่ส้มตำปูปลาบ่อยๆลาบก้อยซอยซกเล็กนะคะตำบักหุงใส่ปลาแดกดิบอย่างเงี้ยโอ้ยนะคะมันอร่อยแหละของชอบเราไม่ได้ห้ามแต่ถ่ายพยาธิเถอะนะคะเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าเราเป็นพยาธิหน้าตาสะสวยหมวยอึมเป็นพยาธิคุณผู้ฟังนะไม่รู้หรอกนะคะยำย่างหมูกระทะอย่างเงี้ยปลาดิบอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะมันทำให้เรามีปัญหาได้พยาธิเนี่ยมันเสื่อมโทรมบางคนเนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้กินบ่อยๆแต่ก็กลัวว่ากินผักสดเงี้ยคุณผู้ฟังมันต้องถ่ายพยาธินะคะต้องถ่ายพยาธินะคะถ่ายพยาธิแบบยกรังด้วยไวโซนิกถ้ากินบ่อยนะแนะนำเดือนละครั้งนะคะถ้าคุณคิดว่าอุ๊ยฉันก็กลัวเหมือนกันนะบางทีเราก็กังวลอ่ะเนาะอายุมากแล้วไม่ได้ถ่าย30ปีอย่างเงี้ยกลัวจะเป็นตัวๆออกมาอย่างเงี้ย เหมือนกันเลยนะคะดีเจก็กลัวแต่ว่าส่วนนี้สบายใจละมีไวโซนิกนะเนาะไม่ต้องกลัวนะคะเนาะบางทีเราไปผ่าตัดเนี่ยไปเจอพยาธิเป็นร้อยตัวทำไงอ่ะนะคะเอางี้35บาทลงทุนหน่อยที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะคะที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณทางรายการเราถ้ามาเมื่อไหร่ก็จะแจ้งนะคะเนาะให้ซื้อที่ร้านขายยานั่นแหละ35บาทร้านไหนก็มีไวโซนิกนะคะเนาะวางขายคู่กันกับกาโน่ป๊อกนั่นแหละนะคะเจ้าของเดียวกันตรามือรับเหรียญทองร้านยาเขารู้จักดีนะคะเนาะและก็เป็นเจ้าของเดียวกันกับสบู่สมุนไพรกลั่นซอฟตี้สบู่สปานะคะร้านขายยามีโลตัสบิ๊กซีมีจำหน่ายนะคะลองดูกันแล้วกันทุกแพลตฟอร์มนะทุกแพลตฟอร์มใครที่ซื้อไม่ได้จริงๆก็เข้าไปค้นหาTikTok นะคะรายการ DJ พิมจันทร์ TikTok ก็ค้นหา DJ พิมจันทร์จังหวัดเลยนั่นแหละนะในโชว์เคสในร้านน่ะจะมีสบู่สมุนไพรกลั่นซอฟตี้นะคะลองไปดูนะนะคะเนาะลองไปดูนะคะนอกจากนั้นคุณผู้ฟังฝากกันเอาไว้ถึงเรื่องราวของไซซีมาดามและแมนดาราน168สำหรับท่านชายนะคะผู้ชายก็มีหัวใจหลัง40 50ไปแล้วถ้ามันกระปุกกระเปี้ยตื่นเช้ามาแล้วยังง่วงเหงาเหานอนเมื่อยเอวเข่าอ่อนอยู่นั่นน่ะนอน10ชั่วโมงก็บอกว่าโอ๊ยง่วงนอนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วนะมันไม่ใช่แล้วนะนะคะอย่าลืมฟื้นฟูดูแลสุขภาพให้กระฉับกระเฉงให้แข็งแรงขึ้นนะคะเนาะผู้ชายน่ะ70ยังอยากจะแข็งแรงนะมันไม่ได้เกี่ยวกันนะแมนดาราน168นะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ยังราคาเดิมอยู่นะคะ695นะคะถ้าราคา

ไหนมาแล้วก็จะแจ้งให้ทราบนะคะเพราะว่าตอนนี้เรายังตรึงราคาที่695อยู่2กล่องก็ยัง 1,000 อยู่ในรายการของเรานะคะเนาะ4กล่อง 2,000 บาทและถ้าเซต4กล่องคุณสามารถคละรวมกับมาดามมาดามของผู้หญิงได้เช่นกันนะคะสนใจซื้อโปรไหน0981466296ค่ะ0981466296ค่ะ

0: คฤทธิ์ดูมทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกกรอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักนี่เป็นแล้วทรมานนะคะเป็นแล้วต้องรักษานะคะหายเองไม่ได้นะซึ่งบางคนก็เป็นแหละเป็นนะคะแต่มันไม่ใช่หรอกฉันไม่เป็นเนี่ยเห็นไหมนะครับปล่อยปะละเลยจริงๆแล้วเริ่มต้นคือคันขอบรูทวารนะคะแล้วก็ปวดทวงๆปวดทวงๆนิดนึงนะคะเหมือนปวดบริเวณทวารของเรานี่แหละแล้วก็จะเริ่มมีทวารแฉะนะคะมีทวารแฉะฉันเป็นอะไรนะไม่ต้องคิดมากมันจะเครียดนั่นน่ะฤทธิ์ดวงทวารหนักแต่มันเป็นระยะแรกๆนะคะคุณโชคดีถ้าคุณได้ฟังรายการนี้ตอนที่คุณเป็นแรกๆคุณโชคดีมากแค่คุณประคับประคองนะคะอย่าให้ท้องผูกแล้วก็ใช้สามก๊กไม่กี่วันก็ดีขึ้นละนะคะเนาะนะแล้วก็จำไว้เลยคุณต้องระวังอย่าให้มันเป็นติ่งเป็นเดยออกมานะคะแต่ถ้ามันเป็นออกมาแล้วก็ต้องนั่นแหละต้องดูแลให้ดีนะคะเพราะว่าไอ้ติ่งหน่อเดยที่มันออกมาเนี่ยมันคือเส้นเลือดดำบริเวณขอบรูทวารมันโป่งพองแล้วมันดันออกมานะคะพอมันดันออกมาแน่นอนมันพร้อมที่จะแตกนะคะมันจะแตกได้ตอนไหนหนึ่งตอนคุณเบ่งไม่รู้เรื่องคือบางคนเข้าห้องน้ำเนี่ยขับถ่ายเนี่ยเบ่งรีบไปไหนเนี่ยมันต้องรอจังหวะการบิดตัวค่อยๆเบ่งนะคะทีนี้เร่งรีบท้องผูกด้วยแหละนั่งนานพอยิ่งนั่งนานมันก็ยิ่งโป่งพองโป่งพองโป่งพองแล้วมันก็พร้อมที่จะแตกเร็วนะคะบางคนเนี่ยไม่รู้เรื่องไปทานของแสลงก็เป็นนะเพราะมันย่อยยากมันเสียดสีนะคะมันย่อยยากพออย่างเช่นเนื้อวัวเงี้ยไปทานตอนเย็นมื้อเช้ามานี่ก็ถ่ายเป็นเลือดเห็นไหมซึ่งการถ่ายเป็นเลือดเนี่ยคุณไม่สะทกสะท้านเพราะคุณเป็นมาบ่อยแล้วคุณก็ไม่เจ็บปวดคนเราถ้าไม่เจ็บปวดแล้วก็ทนไปได้อีกนานนะคะแต่หารู้ไม่ว่ามันจะลุกลามนะคะต้องไปส่องกล้องบางคนมันไม่เป็นติ่งเป็นเดือยแต่มันต้องไปส่องกล้องซึ่งอยู่ดีๆแล้วจะไปส่องกล้องรูทวารเนี่ยมันคิดยากนะสำหรับบางคนฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะฤทธิ์สีดวงทวารหนักทุกๆระยะ3ก๊กดับ500ซึ่งมันเป็นแบบแคปซูลนะคะคุณผู้ฟังแบบแคปซูลนั้น1กล่องใน30แคปซูลถ้าคุณไม่ได้ถ่ายทุกวันคุณทาน3แคปซูลฉะนั้นกล่องนึงคุณจะทานได้ประมาณ10วันนะคะแต่เป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักสูตรตำรับติ่งยุบคุณต้องทานอย่างน้อย30วันขึ้นไปนะคะเพื่อคุณจะได้กลับไปใช้ชีวิตปกติอยากกินอะไรก็ได้กินอยากไปไหนก็ได้ไปไม่ต้องมานั่งห่วงฤทธิ์สีดวงทวารหนักถูกไหมล่ะนะคะ1กล่อง350บาท1กล่อง30แคปซูลโปรโมชั่นชุดเล็ก2กล่อง600นะคะ2กล่อง600ถ้าใครสั่งซื้อตอนนี้ก็จะมีของฝากจากดวงใจดีเจไปด้วยนะคะต้องแจ้งผลการรับฟังเข้ามานะเวลาที่สั่งสินค้าน่ะนะคะเนาะถ้าเป็นโปรโมชั่นใหญ่มาอีกหน่อยนึงประหยัดลงมาราคาเบาอีกนิดนึงนะ4กล่อง 1,000 เพราะยังไงก็ต้องทานให้มันครบเดือนอยู่แล้วนะคะ6กล่องล่ะ 1,200จากราคาปกติ 2,100 นะ6กล่องเนี่ยนะคะและ VIP ของเราที่สั่งซ้ำกระหน่ำซื้อนะคะแนะนำให้ซื้อ12กล่อง 2,000 บาทนะคะจะเป็นการรวมกันมาแชร์กันมาระหว่างตายายข้างบ้านคุยกันหรือระหว่างพ่อแม่ที่ทานด้วยกันนะคะก็ได้นะคะเบอร์โทรนะ0981466296 09814666296 0981466296อุตส่าห์จดทุกวันนะคะจดทุกวันทุกวันแต่จดเกินมาตัวนึงมันก็โทรไม่ติดนะ ค่อยๆโทรนะคะผู้สูงอายุก็ให้ลูกให้หลานโทรก็ได้นะคะเนาะโทรมาเลยได้ทุกวันไม่มีวันหยุดเราส่งทุกวันฟรีค่าส่งนะคะฟรีค่าส่งและบริการเก็บปลายทางยกเว้นคนไหนที่ส่งไปแล้วไม่รับสินค้าปฏิเสธการรับไม่รับสายตีกลับมาถ้าคิดจะสั่งให้ได้สินค้าจริงๆอันนั้นต้องโอนเงินนะคะอันต้องทำความเข้าใจนิดนึงสำหรับบางท่านที่ส่งไปสองครั้งสามครั้งก็ไม่รับอย่างเงี้ยนะคะเนาะก็ต้องโอนเงินนะมีกรณีพิเศษเท่านั้นอยากเป็นคนพิเศษก็ตามใจได้เนาะใช่ไหม0981466296อีกครั้งหนึ่งจ้ะ 0981466296เวลาหมดเวลาอีกแล้วผ่านไปไวเหมือนโกหกโกเจ็ดมองดูนาฬิกาใจหายวูบนะฮะขอบคุณบริษัทกาโนบ็อกฟาร์มาซูติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีให้เวลาตรงนี้กับดีเจพิมจันทร์ค่ะทีมงานสถานีด้วยนะคะอำนวยความสะดวกรับสัญญาณแล้วยังอุตส่าห์มีน้ำจิตน้ำใจแจ้งเข้ามาว่าชัดเจนดีนะคะดีเจก็ดีใจเหมือนได้แก้วค่ะถ้าสัญญาณดีนะคะชั่วโมงนี้ก็จากลากันที่บทเพลงนี้นะคะชุมทางเขาชุมทองนะคะแล้วเจอกันใหม่จ้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: โอโมซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักหนึ่งคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
2: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดตองไปกับไอบอไอสิ
4: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
5: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
4: น้ำมังคุดออแกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกข้นการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
6: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: ทะเลที่มีคลื่นยังสดชื่นไม่เท่าเรามีเพลงที่ถูกใจกับกาแฟสักแก้วที่ถูกคอและนี่คือเวลาดีๆของคุณ Coffee Time กับกาแฟวินเวย์เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟโดย ุกกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยครับคุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวกาแฟวินเวเป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะก๊วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวและความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจ

0: หลายๆคนชอบพูดค่ะว่าก็ต้นทุนเราน้อยก็เลยต้องเหนื่อยหน่อยแต่ขอให้ประโยคต่างๆตรงนี้เป็นประโยคสร้างกำลังใจที่ดีสำหรับทุกๆท่านไม่ใช่ประโยคทำให้เรารู้สึกเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนจะมากจะน้อยมันอยู่ที่ความพยายามด้วยค่ะความสำเร็จสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะคะเหมือนกับคนที่ต้นทุนสูงนั่นแหละค่ะบางคนต้นทุนสูงมากเลยแต่เกิดความประมาทก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องน้อยอกน้อยใจถ้าหากว่าวันนี้เราเอาต้นทุนมาน้อยก็พยายามให้มากหน่อยก็เท่านั้นเองนะคะเริ่มใหม่ได้ทุกวันเพลงนี้คุณกล้วยชมชนาคลองหอยโข่งค่ะหยิบมาสร้างกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Coffee Time เวลากาแฟของคุณค่ะกับปุ๊กกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยค่ะปุ๊กกี้ยังคงมาพร้อมกับกาแฟวินเว่และกาแฟมาคอฟสำหรับทุกๆท่านนะคะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวกาแฟวินเวเป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของเครื่องเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะก๊วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวและความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: อีกหนึ่งเพลงที่ปุ๊กกี้ตั้งใจเลือกมาฝากนะคะเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นเพลงนี้คุณฝนพรสุดานะคะหวังว่าจะถูกใจทุกๆท่านค่ะยังมีอีกมากมายหลากหลายเลยนะคะสำหรับเพลงดีๆค่ะที่จะให้ทุกๆท่านได้ผ่อนคลายกับช่วงเวลากาแฟนะคะได้กาแฟถูกใจถูกคอกันแล้วนะคะนั่นก็คือกาแฟวินเวย์ค่ะวันนี้กาแฟวินเวย์ยังคงความเข้มกำลังดีเป็นความเข้มที่เหมาะกับคุณสุภาพบุรุษสุภาพสตรีทุกๆ ท่านเลยแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมๆของเมล็ดกาแฟที่เราคัดคุณภาพมาเป็นอย่างดีเพื่อคุณเลยคอกาแฟเขารู้ดีจิบปุ๊บรู้ปั๊บเลยนะคะว่าเป็นเมล็ดกาแฟที่คัดคุณภาพมาจริงๆค่ะและเรื่องของรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมเนี่ยเราพิถีพิถันมากเลยเพื่อให้ช่วงเวลากาแฟของคุณเนี่ยได้ดื่มกาแฟที่อร่อยและก็ต่อจากนั้นคือความสดชื่นที่จะตามมาเพราะว่างานยังรออยู่เยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราพิถีพิถันในเรื่องของส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นครีมเทียมที่จะมาเพิ่มรสชาติให้อร่อยกลมกล่อมและกลิ่นหอมๆด้วยนะคะโดยการเลือกใช้เป็นครีมเทียมน้ำมันรำข้าวและเราใช้ความหวานจากสารสกัดหญ้าหวานนะคะไม่ใช้น้ำตาลถูกใจสำหรับคอกาแฟทุกๆท่านค่ะที่พิถีพิถันในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยนะคะอยากจะดื่มกาแฟและได้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายค่ะวันนี้ตอบโจทย์เลยสำหรับกาแฟวินเวย์สนใจที่จะจิบกาแฟวินเวย์ทานกาแฟวินเวย์ค่ะได้เลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาได้เลยนะคะหรือว่าหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปใกล้ๆบ้านคุณค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: ประโยคนี้เอาไว้ใช้กับคนที่คุณรักค่ะรักจนไม่รู้จะรักยังไงแล้วเนี่ยโอ้ยน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยนะคะและก็ในเวอร์ชั่นของคุณมิวอ่อนภัสยาค่ะหวังว่าจะถูกใจปุกกี้เลือกมาฝากนะคะในช่วงเวลาของเรา Coffee Time กับกาแฟวินเว่กาแฟสำหรับคุณและก็วันนี้ถ้าหากว่าความรักของคุณเนี่ยมันหวานไม่พอมันเข้มไม่พออย่าลืมเสิร์ฟด้วยกาแฟวินเว่ทุกเช้าสำหรับคนที่คุณรักนะคะและช่วงเวลากาแฟของเขาหรือเธอรับรองถูกใจเพราะกาแฟวินเวย์มาจากกาแฟคัดคุณภาพเพื่อให้ได้ความเข้มกำลังดีได้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมจากการพิถีพิถันในส่วนประกอบหลักๆอย่างเช่นครีมเทียมน้ำมันรำข้าวอย่างเช่นสารสกัดจากหญ้าหวานที่เราใช้แทนความหวานจากน้ำตาลนะคะแล้วก็ยังมีประโยชน์จากผงแปะกล้วยผงดอกคาฝอยและแอลเคเนทีนในทุกซองอีกด้วยนี่คือกาแฟวินเวย์ที่พร้อมเสิร์ฟสำหรับคุณและคนที่คุณรักนะคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการสั่งซื้อที่เบอร์โทรไทยสปอร์ตโฆษณารวมไปถึงสอบถามราคาได้ราคาไม่ต้องห่วงนะคะจับต้องได้คุ้มมากๆเลยค่ะบรรจุถุงละ50ซองและราคาเข้าถึงได้กาแฟวินเวย์ค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: ขึ้นอยู่ที่เธอค่ะเพลงนี้คุณนุ้ยสุวีนาค่ะเพลงดีๆปุ๊กกี้เลือกมาฝากทุกๆท่านค่ะในช่วงเวลาของ Coffee Time ค่ะและช่วงเวลานี้เราได้ทำความรู้จักกับกาแฟในเครือของเรานะคะมาถึงกาแฟมาคอฟกันบ้างอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณค่ะตอนนี้คุ้นเคยในรสชาติกันเป็นอย่างดีแล้วถ้าคุณตามหากาแฟเข้มๆพร้อมประโยชน์ต่อสุขภาพแน่นๆในทุกซองแล้วก็ไม่ผิดหวังค่ะสำหรับกาแฟมาคอฟส่วนประกอบสำคัญมีทั้งสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเจียวกูหลานสารสกัดจากเปลือกสนและก็อื่นๆค่ะที่มีประโยชน์แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะแน่นอนค่ะในเรื่องของความหวานเรายังใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเพื่อตอบโจทย์สำหรับทุกๆท่านที่อยากจะดื่มกาแฟแต่ดูแลสุขภาพไปด้วยนะคะสำหรับกาแฟมาคอฟค่ะรสชาติอร่อยกลมกล่อมกลิ่นหอมกาแฟค่ะบรรจุกล่องละ10ซองทุกท่านสามารถสอบถามราคาหรือช่องทางการสั่งซื้อกาแฟมาคอฟเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรไทยสปอร์ตโฆษณานะคะ
1: หอมเฮ้ยกลมกล่อม
2: อร่อย

0: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสน L-arginine และใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
1: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง089-422-2936ย้ำ089-422-2936

0: สงสัยอยากได้แฟนค่ะเพลงนี้ Blueberry ค่ะทุกท่านกำลังติดตาม Coffee Time นะคะช่วงเวลานี้เรายังอยู่กับกาแฟมาคอฟค่ะอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณที่ตอนนี้โดนใจคอกาแฟอย่างเต็มกันเลยค่ะด้วยรสชาติกาแฟเข้มๆพร้อมประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็ส่วนประกอบสำคัญค่ะที่มีทั้งสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากจิ้วกูลานสารสกัดจากเปลือกสนผงกระชายดำและแอลอาร์จินีนด้วยประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะส่วนความหวานเราใช้สารสกัดจากหญ้าหวานแทนความหวานจากน้ำตาลค่ะถูกใจสำหรับคอกาแฟที่รักสุขภาพเลยพิถีพิถันกันมาโดยตลอดในเรื่องของการกินเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตอบโจทย์ให้กาแฟมาคอฟอร่อยกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟทุกซองเลยค่ะบรรจุกล่องละ10ซองนะคะสอบถามราคารวมไปถึงสอบถามเกี่ยวกับช่องทางการสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาได้เลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความไว้วางใจที่มีให้กับกาแฟมาคอฟมาโดยตลอดเลยค่ะ
1: หอมเฮ้ยกลมกล่อม
2: นี่อร่อย
3: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสนแอลอาร์จินีและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
4: ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง089-422-2936ย้ำ089-422-2936
0: ขอบพระคุณทุกท่านค่ะสำหรับการติดตามรับฟังช่วงเวลาของเรา Coffee Time ค่ะเจอกันทุกครั้งเราก็จะมีเรื่องราวของกาแฟในเครือของเรามาฝากทุกท่านนะคะทั้งกาแฟวินเวและกาแฟมาคอฟค่ะแล้วก็มีเพลงเพราะทั้งเพลงช้าเพลงซึ้งแล้วก็เพลงสนุกมาฝากกันแบบนี้ครั้งต่อไปค่ะเช่นเดิมเดี๋ยวบุกี้จะนำเพลงเพราะๆมาฝากกันนะคะให้ทุกท่านได้สนุกกันด้วยได้ซึ้งกันด้วยในช่วงเวลาของ Coffee Time อย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ